0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรม
2: ร่มธรรม
1: ร่มใจ
3: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: จร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: เจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
3: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
2: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกิน

0: ละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประ

0: ทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อส่งเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรจุริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมผลนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทคบอลคู่หญิงจุฑาทิพย์กัญชัดธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสุรศักดิ์ทัศศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อัจฉริยะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับพาเฟสโมฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 น.ฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทริอัลบุคคลชายระยะทาง32 กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 43:55.98 จากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอาท์บุคคลหญิง24 กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39:50.48ได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 1นาทีกับกปท.ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
2: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนผ่องขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: บักหำแกเหรอ
2: ครับพี่วุฒ
1: ิในว่าแกไปนอนไงล่ะแล้วมาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ทำไม
2: ก็กำลังจะนอนคือกันครับ
1: แล้วทำไมไม่นอนเล่าหมาหอนออกลั่นแกไม่กลัวเหรอ
2: ถ้าอยู่หลายคนผมไม่กลัวหรอกครับแต่กล้าน้อยหน่อย
1: แล้วแกมาหาฉันทำไม
2: โอ้โหว่าเจ้าสิเอากาแฟสักแก้วบ่
1: อืมไม่ฮะกลัวเดี๋ยวพอกินเข้าไปคืนนี้ไม่ต้องนอนกันพอดี
2: นี่กว่านอนบ่หลับเที่ยวอีกบ่ล่ะครับ
1: ขอบใจนะที่เป็นห่วงคืนนี้เป็นไงก็ไม่รู้นะมันไม่อยากหลับอยากนอนนะทั้งที่พวกฉันก็นอนกันหมดแล้วมั้ง
2: พี่เมธกับพี่เดชกลิ่งไปแล้วครับสองแบนแล้วก็สองแบนนี่ทอกับกลมหนึ่งครับบ่แมนข้อทั้งแดงนี่ที่ทนไหวบ่แต่พวกสาวๆยังอยู่ครับ
1: ฮะบุ๋มกับวิกกี้ยังไม่หลับอีกเหรอ
2: ได้ยินเสียงจุกจิกกันอยู่ครับก่อนหน้าสิยังบ่หลับหรืออาจสิบ่ค่อยหลับหรืออาจจะ
1: เออล่ะสองอาจแล้วนะพอได้แล้ว
2: ครับครับ
1: ฉันไม่มีอะไรแล้วล่ะประคำจะไปนอนเถอะอีกสักเดียวก็คงจะเข้านอนเหมือนกัน
2: แสงจันทร์สายลมธรรมศาสตร์ย่ำคำคืนมักสิมีม่นขลังเฮ็ดให้คนนอนบ่หลับและอาจสิฝันถึงคว่ำหักในแสงจันทร์ได้คล่ำ

0: เราบอกไม่ถูกว่าทำไมคืนนี้มันกระวนกระวายไม่อยากหลับอยากนอนประสาทมันตื่นจริงๆเล่าเราก็ดื่มไป 3-4 แก้วแต่พอพวกนั้นกลิ้งกันหมดแล้วรู้สึกว่าได้กินอากาศคืนนี้แล้วมันสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยแต่คงจะข่มตาหลับยากสักหน่อย
1: ดอกอะไรนะเนี่ยสวยจัง
0: ฮะวิกกี้อ้าวเมื่อกี้บักหามว่านอนคุยกับบุ๋มนี่นาทำไมตอนนี้ถึงได้ลงมาชมดอกไม้กลางแสงจันทร์อย่างนี้ล่ะฮะมาได้ยังไงมาเมื่อไหร่เอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เห็นน่ะแป๊บเดียวมาอยู่ที่นี่แล้ว

0: กี้
1: อุ๊ย
0: ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เธอยังไม่นอนอีกเหรอ
1: นอนไม่หลับเห็นแสงจันทร์สว่างสว่างอดใจไม่ได้ได้ลงมาเดินกินลมอากาศกำลังเย็นสบายลมเอื่อยๆดอกไม้กำลังบานรับน้ำค้างมันสบายใจดี
0: แล้วบุ๋มล่ะ
1: ชวนเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมลงจะเอานอนท่าเดียว
0: ชอบดอกไม้ตอนกลางคืนเหรอ
1: ดอกไม้ตอนกลางคืนสดชื่นกว่าตอนกลางวันนะ
0: คงนึกสนุกสินะที่ได้เก็บดอกไม้กลางคืนน่ะก็ดีเหมือนกันนะถ้าทำให้เราเพลินถ้าจะขอจากมือเธอสักดอกหนึ่งเนี่ยเพื่อกลิ่นหอมของมันจะช่วยฉันชื่นใจนอนหลับสบายมั่งจะได้ไหมจ๊ะ
1: ได้สิเจ้าพุทธ
0: ดอกไหนล่ะที่วิกกี้อยากจะให้เรา
1: ดอกนี้นะเจ้าพุท
0: ธอ๋อฮะเธอไม่ใช่วิกกี้นี่

0: อะไรกันเมื่อกี้เรายืนอยู่ที่ชานเรือและเห็นเป็นวิกกี้ในชุดนอนของเธอจนกระทั่งลงมายืนใกล้ๆก็ยังเหมือนเดิมและแล้วจนกระทั่งเธอหมุนตัวกลับมาส่งดอกไม้ให้เราถึงรู้ว่าไม่ใช่วิกกี้แต่เป็นสาวสวยที่เราไม่รู้จักเธออยู่ในชุดขาวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดูเธอเยือกเย็นหวานแต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัว
1: พันจำราตรีไม่ได้เหรอจ๊ะ
0: พันราตรีใครกันน่ะ
1: ฉันคือราตรี
0: งั้นพันของเธอก็คือฉัน

0: จ้ะ
1: ไม่ใช่นะเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะฉันไม่ได้ชื่อพันฉันชื่อทรงวุฒิ
0: พันเจ้าทำไมต้องมองเมียอย่างนั้น
1: เมียเหรอ
0: ใช่จ้ะราตรีเมียของพันจำเมียของตัวเองไม่ได้เหรอจ้ะ
1: เลอะเธอกันใหญ่แล้วฉันไม่ใช่พันเธอก็ไม่ใช่เมียฉันเธอเป็นใครฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะ
0: พันจ๋าเธอชื่อพันจริงๆแล้วราตรีคือเมียของเธอ
1: ไม่ใช่นี่อย่ามาคิดตู่แบบนี้นะมันไม่สนุกเลยสักนิดเดียวอ่ะ
0: โธ่พัน
1: นี่อย่ามาตู่ฉันนะต่อให้เธอสวยเหมือนนางฟ้านางงามจักรวาลอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ตกหลุมพรางถึงง่ายๆหรอกเธอกลับไปซะนะกลับไปซะดีกว่า
0: พันจะถอยหนีไปไหน
1: เธออย่าตามมานะฉันยอมรับสิ่งที่เธอพูดไม่ได้เด็ดขาดนะ
0: พันจ๋ารู้จักกันมานานแล้วจะหนีไปเลยจ้ามาหาเมียเธออย่าหนีเมียเลยจ้าไปอยู่กับเมียดีกว่า
1: ไม่อะไปให้พ้นนะอย่ามายุ่งกับฉัน
0: โธ่พันอย่าหนีเมียสิจ้าเมียไม่ทำอะไรหรอกชาติก่อนเราเป็นผัวเมียกันจริงๆไปเถอะไปอยู่กับเมียเถอะจ้า
1: ถ้าเธอไม่ใช่คนบ้าเธอก็ประสาทเสียหรือไม่ก็เป็นผี
0: ชาติก่อนเราเป็นผัวเมียกันจริง
1: ๆงั้นก็ผีหรอช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หลอกช่วยด้ว

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ันไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตฉันไม่เคยมีเรื่องพิลึกพิลั่นแบบนี้สาเหตุมันคงเรื่องมาจากฉันนอนไม่หลับนั่นเอง
1: แล้วพี่วุฒิคิดว่าจังได
0: คิดว่าฉันถูกผีหลอกนะ
1: แน่บอกครับ
0: เรื่องนี้แกเคยพูดใช่ไหม
1: แต่ผมว่าที่พี่วุฒิเล่ามาเป็นการชัดเจนมากทีเดียว
0: โอ้ประสาทกินประสาทหลอนหรือว่าจะเป็นบ้ากันแน่เนี่ย
1: โอ้ยโมแมนดอกมันเป็นอย่างที่พี่พูดที่แรก
0: ฉันโดนผีหลอกเหรอ
1: แน่นอนเลยผีวุฒิผีแง่แง
0: ่โอ้ฉันไม่อยากเชื่อนะโลกนี้จะมีผีได้ยังไงแต่มันก็ทำให้ฉันงงไปหมดละพันตราตรีโอ้บ้าดีแท้เลย
1: แล้วพี่เล่าเรื่องนี้พักพวกฟังหรือยัง
0: เล่าแล้ว
1: เขาว่าจังไรกันล่ะ
0: ไม่มีใครเชื่อฉันสักคนเดียว
1: อ้าวแล้วโต้ของพี่เองล่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อตัวเองดีหรือเปล่านะมันงงเซ่อจนเดี๋ยวนี้ยังไม่หายเลยเอ๊ว่าฉันพบเรื่องจริงฉันคิดไปเองหรือว่าภาพหลอกหลอนโอ้ย
1: ที่ว่าเพื่อนๆของพี่วุฒิบ่เสื้อน่ะหมายร่วมไปถึงพี่เมียด้วยมันบ
0: ่ทำไมเหรอบักคำ
1: เพราะพี่เมียจะต้องเสื้อแง่ๆ
0: เอ๊ทำไมเขาต้องเชื่อฉันด้วยอ่ะ
1: เหตุผลก็คือพี่เมธเองก็เคยโดนมาแล้ว วิ่งก้นวิทย์หน้าตื่นตาตั้งชนิดแช่มร้อยเมธโอลิมปิกตามว่าท่านเลยล่ะ
0: ขนาดนั้นเจ้าเหรอ
1: ครับ
0: ปรเมธถูกผีราตรีหลอกมาแล้วเหรอ
1: ครับผมอ่ะโดนเป็นคนแรกพี่เมธบ่เสือไผกับบ่เสือหาว่าผมนี่โกหกเอาเรื่องไร้สาระมาเล่าเป็นโจ๊กในที่สุดพี่เมย์ก็โดนเองผมเคยพยายามเล่าให้พี่ฟังแต่ทุกคนก็หัวเราะสนุกสนานแล้วในที่สุดพี่เมย์ก็เจอเขาอย่างจังทัดมาก็เป็นผีวุฒินี่แหละครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมเมย์ถึงไม่ยอมรับ
1: ตัวเอ้ยพูดไปทำไมมี
0: ทำไมเหรอบักคำ
1: ก็พี่วุฒิน่ะยอมรับบ
0: อ
1: คนรุ่นใหม่บ่มีวันเสือหรอกว่าสิมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกแล้วพี่เมธล่ะอย่าว่าแต่สิยอมรับเลยแม้แต่สิเล่าให้ไผฟังก็ยังบ่กล้าเพราะย่านที่ถูกหัวเราะเยาะย่านคนอื่นก็หาว่าบ้าคนยุคใหม่ไฟแห้งให้เทคสิมาเสือเรื่องไร้สาระเหตุผลทั้งสันบ่พี่เองก็ยังบ่ยอมรับแล้วสิให้เพื่อนคนอื่นมารับไปจังได
0: แกพูดได้น่าฟังดีนะ
1: เจ๋งที่สุดครับ
0: เป็นว่าแกเชื่อว่าบ้านนี้มีผีจริง
1: ๆโอ้ยล้านเปอร์เซ็นต์เต็มบ้านนี้มีผีหรือผมเองก็อยู่มานานนานบ่เคยเจอบ่ฮู้ว่าเจ้าร่อนคุ้นเถ้อทั้งหลายยายสัมมโนคั่วขมาตั้งแต่มื้อใดเป็นหยังนายทะเบียนอย่างผมนี่ถึงบ่ฮู้มาก่อน
0: รู้ว่าคนเถื่อนทำไมไม่จัดการขับไล่ไปอ่ะ
1: ก็คิดทำอยู่แล้วคือโอ้ยโธ่มีแต่บักหามนั่นที่ถูกไล
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะเนี่ย
1: มันเป็นไปแล้วพี่วุฒิ
0: ทำไมแกอยู่ได้ล่ะ
1: อ้าวก็ล่องให้อยู่คนเดียวสิผมคงได้ฮื้อถวายวัดเลยเขาเอาไปเผาทานซะดอกไม่ยิ่งแพงๆอยู่ด้วย
0: แบบนี้เองเหรอที่เขาเรียกว่าถูกผีหลอก
1: โอ้ยแม่นค่ะครับเอ๊ะแต่เป็นยังมือนี่มันมืดๆคึมๆอึมครึมบ่เลิกทําทาคือฝนสิตก
0: พวกนั้นออกไปซื้อของเมื่อไหร่จะกลับก็ไม่รู้นะเนี่ยจะหิวแล้วบ่ครับ
1: งั้นผมว่าขึ้นบ้านกันก่อนเถอะครับอีหยังๆเขากินไปพังๆก่อนครับไข่ทอดไข่ดาวไข่ต้มร้องท้องซัวข้าวพอแก่หิวได้เดี๋ยวเขามาค่อยว่ากันเต็มฝัดไปเลยครับ
0: ดีเหมือนกันนะ
1: โอ้ยดีที่เดียวแหละครับเพราะไข่นี่เป็นอาหารประจำชีวิตผม มือใดขาดไข่มือนั้นหูซึกว่าชีวิตนี่มันหมดความหมายไปโลด

ียงของเขาวะก็เห็นเดือนมาแป๊บๆหายไปใส่แหละเนาะเป็นยังยังบ่เห็นกลางค่ำกลางคืนบ่น่าสิเรียนตลกกันแบบนี้โอ้ยคนแห่งใจบ่เคยดีอยู่มือบ่อยากให้ค่ำมืดเลยน่าสิอาทิตย์นึงมีกลางคืนสักเครือนึง

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

สมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีMax เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้
12: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM

กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติแม้ว่าช่วงปลายฤดูฝนประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ผลกระทบความรุนแรงจากธรรมชาติก็ไม่เทียบเท่ากับเหตุการณ์บางพื้นที่ในโลกนี้โดยเฉพาะที่ผ่านมาคงจำเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ประเทศเนปาลชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนนี้ทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลก็ได้ปรับเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกนะคะเกือบ 1,000 รายทำให้จำนวนล่าสุดของผู้สูญหายอยู่ที่ 6,150 รายเป็นตัวเลขข้อมูลใหม่นะคะโดยมีการระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่พบในขณะนี้อยู่ที่ 1,403 รายโดยในจำนวนนี้ระบุตัวตนได้แล้วเพียง150รายค่ะส่วนฝั่งทิเบตของจีนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันอย่างหนักเช่นกันเมื่อ26สิงหาคมก็รายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิต43ศพนะคะสูญหายอีก519คนโดยในบรรดาผู้สูญหายดังกล่าวมีชาวต่างชาติหลายร้อยคนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้แสวงบุญรวมอยู่ด้วยค่ะซึ่งเหตุน้ำท่วมฉับพลันดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเกิดจากทานน้ำแข็งบนภูเขาพังทลายอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลจีนรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรัฐบาลเนปาลก็ได้ชี้ว่านี่เป็นผลกระทบร้ายแรงจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองทั้งนี้เนปาลประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟื้นฟูหลังเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้จะสูงถึง 4.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินได้ที่นี่เป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass FM

0: อาจเป็นปัญหาของคนหลายคนพอตั้งแง่เป็นปัญหาไว้ก่อนก็เท่ากับยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งต้นครั้นเมื่อมุมานะลงมือทำจริงๆริเริ่มสร้างสรรค์จริงพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้จริงผลสำเร็จก็ไม่หนีไปไหน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลStartup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 การเวลา Crash Flat
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
6: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญ

0: ำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราวสร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผาอยู่ราวปีพุทธศักราช1885ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมจัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักสร้างสรรค์งานหัตถกรรมระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกประจำปี2569ณโครงการบ้านข้างวัดซอยวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่พิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่ศูนย์กลางหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านระดับสากลโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการระยะ4ปีมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะด้านงานหัตถกรรมระหว่างช่างฝีมือเชียงใหม่และเมืองสมาชิกยูเนสโกพัฒนาศักยภาพร่วมสมัยยกระดับทักษะศิลปินนักออกแบบและผู้ประกอบการให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ต่อยอดภูมิปัญญานำอัตลักษณ์ดั้งเดิมมาผสมผสานการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสร้างเครือข่ายความร่วมมือผสานพลังภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมุ่งพัฒนาต้นแบบผลงานร่วมกันพร้อมเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอาทิการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้แนวทางความร่วมมือและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างเมืองเครือข่ายในหัวข้อ4เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่พลังความร่วมมือและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากตัวแทนเมืองสร้างสรรค์ทั้งจังหวัดเชียงรายสุพรรณบุรีและจังหวัดน่านการแลกเปลี่ยนผลงานการจัดแสดงและแลกเปลี่ยนผลงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกตลอดจนมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าการออกร้านตลาดสร้างสรรค์และสาธิตงานหัตถกรรมและการออกแบบเพื่อเผยแพร่ผลงานหัตถกรรมพร้อมสร้างช่องทางทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ศิลปินช่างฝีมือและผู้ประกอบการค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

ชีพใหม่การหลงตัวเองคือความดื้อรั้นที่แท้จริงเป็นความดื้อรั้นซึ่งเกิดจากความรักตัวเองและทิฏฐิโดยการยกย่องและสรรเสริญตัวเองแต่คนที่ถ่อมตัวนั้นมีความทะเยอทะยานแต่ไม่โลภและมักจะเป็นเพื่อนหรือผู้นำที่ดีที่สุดเราทุกคนรู้ว่ามีผู้ที่พร้อมจะฉุดผู้อื่นที่สูงกว่าลงมาให้อยู่ระดับเดียวกับตนขณะเดียวกันไม่เคยดึงผู้ที่ต่ำกว่าขึ้นมาแต่ยามที่เรามีความถ่อมตนเราจะต้องเข้าใจว่าทุกคนต่างมีโอกาสซึ่งขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งและคุณสมบัติที่มีในตัวในทางกลับกันผู้ที่เหนือกว่าพึงตระหนักในสถานะของตนและแสดงออกอย่างเหมาะสมนักคิดคนสำคัญสปอร์เจียนได้กล่าวไว้ว่าความถ่อมตนคือการประมาณตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ใช่ว่าจะต้องคิดถึงตัวเองน้อยกว่าที่ควรยิ่งเราประพฤติดีเราจะยิ่งหลงตัวเองน้อยลงค่ะ

0: ถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบ้าขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: นนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Mass FM Your Happiness

ุณผู้ฟังคะหลังจากที่มีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงวันนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้สั่งการนายอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอฝ่ายมั่นคงเมืองเชียงใหม่แจ้งข้อเท็จจริงบอกว่าหากพบการละเลยปล่อยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนขนาดใหญ่ก็จะมีการลงโทษผิดวินัยและอาญาทันทีนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงโดยมีเนื้อหาว่าตามที่ปรากฏข่าว18กันยายนกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันและผู้มีอิทธิพลหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกว่า100รายแบ่งเป็นนักพนันกว่า100เป็นบุคคลต่างด้าว2รายผู้จัดให้มีการเล่นพนัน14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้นะคะ21กันยายนทั้งนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้า

0: เรียนบารีเชียงใหม่ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งทั้ง8คนนะคะครอบคลุมทั้งระดับประถมวัยประถมศึกษารวมถึงมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เขารับรางวัลอันทรงเกียรติเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา2569จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีเยี่ยมมีคุณธรรมจริยธรรมมีผลงานสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียนกิจกรรมและจิตสาธารณะการได้รับรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมทุกระดับชั้นตอกย้ำถึงการบ่มเพาะและพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้านตั้งแต่ระดับประถมวัยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ8เยาวชนดีเด่นแห่งวารีเชียงใหม่ระดับประถมวัยได้แก่เด็กหญิงพัสนัดดาช่วยบุญชูส่วนระดับประถมศึกษาได้แก่น้องปณิสราวงแสนคำธนันชิดาเตชาวงนาถาคำนาศักดิ์อัญญาดามลิวันส่วนในระดับมัธยมศึกษานะคะประกอบด้วยน้องกลพัฒน์คุณเลิศกิจกัลยาณัฐเกิดโพพ่วงและศิรวิทย์วิจิตรปัญญารักษ์วารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นความประพฤติอันเป็นเลิศและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆทุกคนจนนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพราะที่วารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
2: มนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อย อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวกกาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะอย่าเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวจนชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมด

0: ใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หา
2: ฟรีเหรอ
3: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92.

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะมาแล้วนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์สแตนด์บายเป็นเพื่อนคุณฟังเหมือนเดิมในทุกเช้าของเราวันนี้พบกันวันจันทร์ที่21กันยายน2569กับอากาศที่ดีๆตอนเช้าเนอะคุณฟังมีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศแบบเย็นๆอยู่นะตอนกลางคืนที่ผ่านมาได้ข่าวว่าในเมืองนี่ตกหนักมากเลยทีเดียวหางดงก็มีตกกับข้าวเหมือนกันแต่ว่าก็ตกไม่ได้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่ตกพอให้รู้สึกเย็นๆสบายๆแต่ว่าในเมืองนี้ตกหนักกันใช้ได้ทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับสัปดาห์ใหม่แล้วเวลาอีกแค่ประมาณสัปดาห์ครึ่งเท่านั้นจะหมดเดือนกันยายนแล้วด้วยค่ะวันนี้ก็21กันยายนแล้วด้วยผ่านไปกับหลายๆเรื่องราวทีเดียวคุณผู้ฟังก็เรียกว่าหลายๆคนก็สู้ชีวิตกันเต็มที่และสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่อากาศจะแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันด้วยค่ะจะมีทั้งฝนมีทั้งอากาศเย็นๆแล้วก็อาจจะมีแดดในบางวันนะคะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานของ Boy Peacemaker กับสุดท้ายและแซมอภิวัตและปามี่นะคะอีฟปานเจริญกับการละครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์ที่21กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทางน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนเยอะอยู่ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.6 องศาและสูงสุด 32.2 องศานะคะบนยอดดอยนี่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งฝนแล้วก็ทั้งความเย็นกันด้วยค่ะอินทนนท์ต่ำสุด10องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 13.5 องศาสถานีแกสหลวงอ่างขาง 18.9 องศานี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราในขณะที่การเดินทางเช้านี้หลายเส้นทางมีความรู้สึกว่าถนนและดูจะโล่งๆผิดปกติเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังปกติเช้าวันจันทร์นี้จะแลดูวุ่นวายยุ่งเหยิงรถเยอะแต่เช้านี้โล่งๆอาจจะด้วยความที่หลายโรงเรียนมีการสอบกลางภาคพอสอบเสร็จปั๊บก็จะมีการหยุดกันนั่นเองค่ะเป็นปิดเทอมแบบเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็นั่นแหละก็ฝากให้วางแผนในการเดินทางให้ดีด้วยกันละกันขอให้เป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่ที่สดชื่นสดใสสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันทุกเช้าเหมือนเดิมกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าของวสันต์ โชติกุลเพลงนี้บ้างให้เธอค่ะ

้อยก็ภูมิใจที่ได้รักเธอนะคะอย่าลืมรักตัวเองด้วยละกันค่ะพลพลเพลงนี้กับขอให้โชคดีก่อนในนั้นมีวสันต์ชุติกุลกับให้เธอด้วยนะคะการรายการกับมีประมาณ29นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของเราแล้ววันเริ่มต้นทำงานกับวันจันทร์กันด้วยค่ะไปกันต่อกับรถคันใหม่ที่คุณได้เป็นเจ้าของกันแนะนำสำหรับโตโยต้าเชียงใหม่เพราะเรามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานขับสบายใจจะสิ้นปีแล้วนะคะให้ของขวัญดีๆกับตัวเองและคนที่คุณรักด้วยรถคันใหม่กันค่ะเป็นเจ้าของรุ่นนี้กับคาร์ล่าครอสคุ้มครบทุกการเดินทางเลยทีเดียวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan ค่ะพร้อมกับรับแต้มของ Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station วันนี้จนถึง5พฤศจิกายนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่หรือว่าต้องการรถเอาไว้ใช้งานเพื่อการดัดแปลงได้อย่างทุกคนต้องการแนะนำคันนี้กับ Hilux Devo รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์จะเป็นรถตู้แห้งรถตู้เย็นหรือว่าจะเป็นรถส่งของต่างๆนานารถพุ่มพวงก็ยังได้เลยรถฟู้ดทรัคต่างๆได้หมดเลยทีเดียวเพราะเราสามารถดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจรองรับการใช้งานได้หลากหลายและออกรถง่ายมีว่าจะประกอบอาชีพอะไรค่ะพร้อมข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยทักมาหาเราและสอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซีแยกเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการทั้งการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะ0532200009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงครึ่งหลังของเราพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมให้กำลังใจสำหรับทุกคนและเธอผู้ไม่แพ้ด้วยถ้าคิดว่าชนะเพราะแค่ถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวความแพ้นะคะให้กำลังใจกันกับพี่เบิร์ดธงชัยเธอผู้ไม่แพ้ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ทรีค่ะคุณผู้ฟังกันกับ Confuse Garden ก่อนในนั้นมี Light House Family ด้วยกับพาย2เพลงเริ่มต้นนะคะเป็นสัญญาณบอกว่านี่คือเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเพลงฟังสบายเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะพร้อมกับอากาศที่อิ่มครึมแต่ไม่แน่นะบ่ายๆอาจจะมีแดดก็ได้ลุ้นกันต่อเพราะเมื่อวานตลอดทั้งวันช่วงกลางวันจะมีทั้งฝนแล้วก็แดดสลับกันไปมาช่วงนี้ฝนบ้านเราก็ยังเยอะกันอยู่นั่นเองค่ะแต่ก็เป็นลักษณะของฝนตกที่ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆมากมายนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ฝนตกบางจุดอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายบ้างแต่สักพักทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในเช้าวันนี้ค่ะพร้อมกับการดูแลบ้านให้บ้านคุณดูดีเสมอๆวันหยุดวันพักผ่อนหรือว่าวันไหนๆที่เหนื่อยจากการทำงานเข้าบ้านปรับก็คือพักใจพักกายพักใจดีๆมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้แนะนำสำหรับท่านที่กำลังมองหาสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านตามไปช็อปกันได้สบายใจแน่นอนกับ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะมีสินค้ามากมายหลากหลายทีเดียวจะตกแต่งบ้านสร้างบ้านใหม่หรือว่าต้องการสินค้าในมุมไหนก็เดินเลือกหาเดินกันได้เลยค่ะหาสินค้าชิ้นไหนไม่เจอน้องๆพนักงานขายก็พร้อมให้คำแนะนำกับคุณเสมอตามไปช็อปกันได้จะมีทั้งมุมของสินค้าที่เป็นของใช้ภายในบ้านห้องครัวห้องนั่งเล่นเล่นอื่นมากมายทีเดียวอย่างที่บอกไปว่าของเราเนี่ยครบหลากหลายให้บ้านคุณจริงๆค่ะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดให้การช็อปของคุณเป็นเรื่องง่ายดายช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยค่ะและมาพร้อมกับสินค้าราคาพิเศษจันทร์อังคารพุธทุกราคาฟรี3วันเท่านั้นถึงเวลาช็อปของดีราคาดลใจกับสินค้าหลายหมวดทั้งงานบ้านงานช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องน้ำสีและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของดีราคาคุ้มรีบช็อปกันได้ที่ก็เป็นหาทุกสาขาโปรโมชั่นวันนี้จนถึง23กันยายนนี้ผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด36เดือนจ่ายพันบาทเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ค่ะและ Golden House ฉลองครบรอบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนสมาชิก Golden Club รับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะคะสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ LINE ของ Golden House ได้ค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและค่ะสาขาฝางใกล้ๆของเราก็จะมีโกลเป็นเฮาส์สาขาลำพูนก็ไปช็อปได้เช่นเดียวกันนะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโกลเป็นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์งานของทิมเบอร์แลนด์และ One Republic เพลงนี้กับ Apologize ค่ะ

งั้นจากเกินเลยป้าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Training Season นะคะก่อนในนั้นมี Lady Gaga กับ Telephone และ Timberland Timberland One Republic กับ Apologize ด้วยดูเวลาตอนนี้จะ10นาฬิกาแล้วค่ะเริ่มต้นมาต่อในเช้าของวันจันทร์กันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงเพราะทั้งเพลงสากลเพลงไทยและเอเชียนซองติดตามด้วยกันได้บ่ายๆชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจุนนะคะไปพร้อมกับงานของอินาและชันพรเพลงนี้กับอัฟค่ะเจอกันรอบบ่ายทำงานด้วยความสุขกันในเช้าวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา Wellness Hill เส้นทางที่1สะเมืองหางดงมุ่งขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เชียงใหม่ Wellness City นายอิทธิรัตน์ศินรักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะผู้ประกอบการบริษัททัวร์ชุมชนท่องเที่ยวอินฟลูเอนเซอร์สื่อมวลชนและเครือข่ายเวลเนสจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมแฟมทริปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุกเวลเนสฮิลเส้นทางที่1สะเมืองหางดงภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่เวลเนสซิตี้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดตัวเส้นทาง Wellness Hill เส้นทางที่1สะเมืองหางดงเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์และเครือข่ายเวลเนสได้สัมผัสประสบการณ์จริงพร้อมเรียนรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพื้นที่ทั้งธรรมชาติภูมิปัญญาล้านนาอาหารสมุนไพรวิถีชีวิตและกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการดูแลสุขภาพตลอดเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกิจกรรมด้านสุขภาพและวิถีล้านนาที่หลากหลายอาทิกิจกรรมธรรมชาติบำบัดณถ้ำหลวงแม่สาบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ศึกษาอะโวคาโดต้นแรกของในหลวงร.9ณไร่ปู่สุขพร้อมชมการสาธิตการแปรรูปอาหารเป็นยาจากอะโวคาโดและผลไม้ตามฤดูกาลการเปิดเส้นทาง Wellness Hill เส้นทางที่1ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เชียงใหม่ Wellness City โดยมุ่งนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับโปรแกรมต่อไปเตรียมเดินหน้าต่อกับ Wellness Hill เส้นทางที่2แม่อ่อนสันกำแพง Wellness Hot Spring ซึ่งจะนำเสนอเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติวิถีชุมชนและกิจกรรม Wellness ในพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com

0: นี้เปรียบเทียบความรักได้ดีมากๆนะฮะปกติแล้วคนที่อยู่ใต้ร่มเนี่ยอย่างมากก็อยู่ได้แค่2คนนะฮะพูดถึงร่มแบบคันนึงที่ไม่ใช่คันใหญ่ๆนะเหมือนคันแบบพอดีๆเนี่ยมันก็มีแค่ซ้ายกับขวาเนาะแต่ถ้าวันนึงในร่มเนี่ยมันต้องมีอยู่3คนนะฮะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต้องเปียกฝนเปียกอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดแบบนี้แหละนะฮะถ้ายังคงฝืนยืนอยู่กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เพลงนี้เปรียบเทียบได้อย่างดีสำหรับเรื่องของความรักที่มันไม่สมหวังแล้วก็ไม่ลงตัวนะครับจากน้องอายจาก 4EVE นะฮะนี่คือร่มเอ็นครับหรือว่า Third Person ก่อนหน้านู้นเอิร์ธพัทรวีฮะกีรุดูกับ Heart is Home นะครับส่งเพลงพร้อมให้ฟังกันเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังที่ชื่อใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงครับในเช้าวันทำงานวันจันทร์วันที่ขี้เกียจที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังช่วงปลายเดือนแล้วนะฮะปลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็ลุ้นเหลือเกินว่าอยากจะให้มันเดินไปจนถึงวันที่30กันยายนให้เร็วที่สุดนะฮะวันหยุดก็ไม่มีนะครับกว่าจะสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจจริงๆนะในช่วงนี้นะครับยังส่งเพลงพร้อมให้ฟังกันนะครับวันจันทร์เราจะอัปเดตเพลงใหม่นะครับในช่วงของ Freshen Track มีเพลงใน Track ใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะใครที่ชื่นชอบเพลงที่อาจจะไม่ฟังคุ้นหูแต่ว่าอยากฟังเพลงใหม่ๆบ้างแน่นอนครับในช่วงนี้เรามีเพลงใหม่รอสแตนด์บายหลายเพลงเลยทีเดียวครับมาถึงเพลงนี้ฮะสำหรับพ่อหนุ่มนักคลั่งรักที่สุดนะฮะในรอบไม่ใช่รอบปีคลั่งรักอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ฟังจากที่แน่นอนครับว่าเขาเนี่ย in love นะฮะมาตั้งนานแล้วฮะตอนนี้ก็ยังคลั่งรักอยู่เลยนะฮะสำหรับน้องโอบนิธินะครับส่งซิงเกิลใหม่นะครับกับเพลงที่พูดถึงสถานะความรักของเขาตอนนี้นะฮะกับเพลงที่ต้องบอกว่าแหมนะฮะรู้จะอ้อนน้องหญิงปรางยังไงต่อไหวดีนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Brighter Sky นะครับหรือว่าเจ้าของรอยยิ้มครับพูดถึงเรื่องราวของความรักที่ให้กับใครสักคนหนึ่งที่เวลาเราเห็นหน้าเขาแล้วเวลาเขายิ้มมาให้เนี่ยทุกอย่างมันสดใสนะฮะโลกทั้งใบมันดูดีขึ้นหมดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ได้คุณโตนะฮะแห่งเมอร์สนะฮะมาร่วมแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้น้องคอปเตอร์นะฮะมาทำดนตรีให้นะฮะเพราะฉะนั้นดนตรีก็จะออกแนวป๊อปหน่อยฟังง่ายติดหูนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้เลยครับนี่คือซิงเกิลใหม่ครับ Fashion Track ของเราในชั่วโมงนี้เพลงแรกครับจากโอบนิธิชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มครับไปติดตามกันได้เลย
1: ช่างไม้ Radio Fashion Track

จากที่ฟังนี่ดูรู้สึกว่าเพลงนี้ดูแตกต่างจากในซิงเกิลก่อนหน้านี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีความเป็นลายเซ็นของเมอร์สมาเยอะมากนะฮะคุณผู้ฟังและนี่คือเจ้าของรอยยิ้มครับเพลงใหม่จากน้องโอบนิธินะครับกับเพลงแรกแล้วก็แทร็กแรกของเฟชชั่นแทร็กของเราครับไหนๆก็พูดถึงเมอร์สแล้วนะฮะก็เลยหยิบเพลงของเมอร์มาเลยแล้วกันฮะคุณฟังลองฟังดูนะครับว่าสองเพลงนี้มีลายเซ็นแล้วก็มีไวฟ์แบบเดียวกันเลยนะครับและนี่คือขึ้นใจจากเมอร์ครับ

0: ผลิตนี่มันชิลเหลือเกินนะฮะแท็กซี่ไรด์ครับจากเทอราคอตต้านะครับโดยเฉพาะเวลาฟังช่วงกลางคืนแล้วกำลังขับรถอยู่เนี่ยมันชิลๆนะพูดถึงรถนะฮะถ้าคุณได้รถที่ถูกใจคุณแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะขับยังไงก็มีความสุขนะครับพบกับ New Yaris Atype HEV นะฮะที่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษครับดอกเบี้ยเพียง 0.89% นะครับหรือว่าคุณจะผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,277 บาทต่อเดือนก็ได้ครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนี่คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ให้คุณในช่วงเดือนนี้ฮะกับ Trust Me is Toyota HEV ครับมั่นใจใน Toyota Hybrid นะฮะและนอกจากนี้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทครับหรือแพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 สำหรับ Smart Plan นะครับแล้วก็ยังรับคะแนน Blue Plus Point คูณ3ฮะเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ตั้งแต่5พฤศจิกายนจนถึง31มกราคม70นะครับและอุ่นใจยิ่งกว่าครับด้วยสิทธิ์นะฮะกับการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะครับและรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีครับรับประกันระบบไฮบริดอีก5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่จะให้คุณจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมากันได้เลยครับที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงแทร็กใหม่นะฮะของ Tattoo Color ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะเราเคยฟังเพลงของ Tattoo Color ที่ปล่อยมาแล้วก่อนหน้านี้5เพลงด้วยกัน5ซิงเกิลนะครับที่เขาทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะฮะจนในที่สุดวันนี้ฮะเขาปล่อยอัลบั้มเต็มมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครบทั้งหมด10แทร็กนะฮะซึ่ง5แทร็กก่อนหน้านี้ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังและยังมีอีก5แทร็กใหม่ครับที่รวมอยู่ในอัลบั้มชุดนี้นะฮะเป็นอัลบั้มชุดที่7ครับกับชื่อว่า Fitness Pop นะฮะน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งผมเข้าไปไล่ดูฟังทุกเพลงแล้วนะฮะมีอยู่เพลงนึงครับน่ารักมากเพลงนี้ชื่อเพลงว่า1ถึง100ฮะติดตามได้เลยนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ฮะคุณผู้ฟังแทร็กใหม่จาก Tattoo Color กับ1ถึง100ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track.

0: Radio Fresh and Track
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: พอดีเพลงของว่าจะเป็นเพลงออกแนวเศร้าๆนะฮะจะมีความผิดหวังปนเจือน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพลงนี้ออกแล้วดูน่ารักสดใสดูมีความสุขนะฮะโลกเป็นสีชมพูมากเลยทีเดียวนี่คือคนข้างๆนะครับจากว่าธนกฤตครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพาริวทูเอ็กซ์เจลครับใครที่มีอาการปวดนะฮะอักเสบปวดบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทรมานในการใช้ชีวิตนะครับบางทีเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ออกกำลังกายไปทำกิจกรรมโอ้โหได้อย่างสบายมากนะฮะพอตื่นเช้าวันนี้มาโอ้โหปวดไปทุกอย่างเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยที่ทำให้คุณกลับไปทำกิจกรรมได้อย่างสบายใจแล้วก็สบายตัวมากขึ้นนะครับกับ Planil to X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะฮะซึ่งช่วยสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับพิเศษเลยครับคุณผู้ฟังใช้งานง่ายทาบริเวณที่มีอาการปวด2ครั้งนะครับช่วงเช้า1ครั้งช่วงเย็นอีกครั้งนึงครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบได้อย่างมั่นใจนะครับคุณผู้ฟัง Planil to X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพนะครับมาในซิงเกิลใหม่ถัดมาครับคุณผู้ฟังแทร็กใหม่จากน้องเอสุภะนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะฮะยูมาเนียกนะฮะกับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าครับชื่อเพลงว่าใช้ใจและนี่คือเฟรชแท็กของเราครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ยุคนี้นี่นะฮะนำเพลงเก่าในช่วงปี 80-90 มาทำใหม่นี่มันน่าฟังมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนี่คือดึกแล้วนะครับอิงค์วรันธรแล้วก็อย่างโอมครับช่วงท้ายนี้นะฮะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เขารับบริการของโรงพยาบาลลานาวันนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลานาโฮสปิทอลนะครับคุณสามารถที่จะใช้แอปนี้นะฮะในการที่จะช่วยในการเข้าถึงบริการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับรวมไปถึงสามารถช่วยคุณนั้นเตรียมตัวก่อนเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณผู้ฟังทั้ง App Store และ Google Play นะครับคุณผู้ฟังซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัตินะฮะที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ครับประวัติการรักษาประวัติการรับยานะครับประวัติการฉีดวัคซีนรวมไปถึงการดูใบนัดวันถัดไปได้ด้วยนะฮะเรียกว่าเอกสารที่คุณเคยรับมาเนี่ยนะครับบางทีมันหาไม่เจอใดๆแล้วแต่แอปพลิเคชันช่วยคุณได้นะครับและบริการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับพร้อมกับการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดได้นะครับเข้าไปที่ Google Play แล้วก็ App Store นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0521347777นะฮะ0521347777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับน่าจะเบรกกันแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตเพลงกันต่อครับกับช่องแบบ Radio Fresh and Track ของเรา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่21ถึง25กันยายน69เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่21ถึง25กันยายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอคลองใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอไสยโยกและเมืองกาญจนบุรีจังหวัดชัยภูมิบริเวณอำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอวัฒนานครและเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอสูงเนินและอำเภอโคราบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณอำเภอบ้านกรวดขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาก

0: ชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

0: เป็นคนที่มีเสียงเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะฮะน้องบูมสหรัฐนะครับก็เป็นผู้ชนะในรายการ The Star Idol นะฮะแล้วก่อนหน้านู้นก็ยังเคยเข้าไปประกวดทั้ง The Voice Kids นะครับแล้วก็มีรายการ The Trainer ด้วยนะฮะแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าตำแหน่งกลับมาครองได้แต่ว่าเขาก็กลับมาพร้อมกับการเป็น The Star Idol คนแรกของเมืองไทยและเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์มากๆเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงพรแสวงในการร้องเพลงที่เต็มความสามารถครับและนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่ารอวันที่ใจฉ่ำนะฮะจากเพลงประกอบซีรีส์ติวรักที่เธอนะฮะติวเธอที่รักครับก่อนหน้านู้นมีเล็กราชเมฆนะฮะกลางมหาสมุทรครับแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้จากเคลียร์ด้วยพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับในชั่วโมงของเพลงใหม่นะฮะคุณผู้ฟังครับกับชื่อแบบ Radio Fashion Track ครับในช่วงนี้ไปที่อีกแทร็กใหม่อีกเพลงนึงฮะจาก Well and Dove นะครับเป็นดนตรีเป็นวงดนตรีที่หลายๆคนนักจะรู้จักในเพลงสไตล์แบบอินดี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งคุณปอแล้วก็คุณน้ำบนนะฮะคุณผู้ฟังจากค่ายวัดเดอะดาร์กนั่นเองครับแล้วก็ทั้งสองคนนี้จะมีสไตล์การร้องเพลงที่มีเส้นลายเฉพาะตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังอย่างเช่นเพลงดีใจหรือเปล่าสิ่งที่สวยงามใจเดียวนะฮะหรือซิงเกิลอย่างซิงเกิลที่ชวนเหงาอย่างเช่นร้อยเธอบอกหรือว่าแค่ฝันไปครับวันนี้เข้ามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะคุณผู้ฟังและยังชวนตัวพ่อของวงการอินดี้มาด้วยนะฮะนั่นคือสครับครับคุณผู้ฟังมาร้องด้วยกันฮะกับซิงเกิลที่ชื่อว่าสับสนวุ่นวายจาก Will and Dove และ Scrub ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

ในทุกๆวันนะฮะคือวันไฟเดย์จริงๆครับนี่คือไฟเดย์นะฮะจากละอองฟองนะครับพูดถึงวันที่น่าเบื่ออย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารวันไหนก็น่าเบื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองทุกวันคือวันไฟเดย์คือวันที่มีความสุขไม่ว่าจะขึ้นวันไหนก็ตามทีนะฮะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันขอให้ใจเรามีความสุขกับมันกันละกันนะครับก่อนหน้านู้นวิลแอนด์ดอฟนะฮะแล้วก็สครับครับเพลงใหม่สับสนวุ่นวายนะครับแต่วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะละทิ้งความสับสนวุ่นวายนะฮะในการรวมงานเกี่ยวกับบ้านนะครับวันนี้ครบวงจรแน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังครับที่ Global House ครบวงจรทั้งงานเรื่องของโครงสร้างนะครับงานไฟฟ้างานระบบประปางานซ่อมแซมติดตั้งนะฮะงานสีเคมีพันจนไปถึงงานพื้นผนังกระเบื้องครบครับทั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับทุกงานเลือกง่ายช็อปครบลุยไปได้เลยทุกโปรเจกต์นะครับแวะมากันได้ที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะจนถึง24กันยายนนี้นะครับพร้อมกับการผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง36เดือนผ่อนบัตรเครดิตนะครับทาน TTB Global House นะฮะลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับแวะมากันได้เลยและนอกจากนี้นะฮะ Global House เราฉลองครบรอบ100สาขาครับแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนฮะสมาชิก Global Club นะครับรับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับตั้งแต่ 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: จบไปด้วยแบบพลุแบบพลุแสงสีเสียงนี่พูดถึงบรรยากาศในช่วงปลายปีนะคุณผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนๆของพี่บอยกฤษยพงษ์นะฮะปลายปีนี้เขาจะมาพร้อมกับปรากฏการณ์ส่งท้ายความสุขแห่งปีกับคอนเสิร์ตนะฮะ Boy Go Christmas Concert นี่นะฮะพูดถึงบรรยากาศในช่วงคริสต์มาสพอดีเลยนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจะชวนแฟนๆเนี่ยมาร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Surprise After Surprise นี่นะฮะจะเป็นยังไงนะอยากไปจังเลยคอนเสิร์ตพี่บอยเนี่ยนะฮะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เขาจะมีแขกรับเชิญนะฮะที่มาร่วมขึ้นเวทีกว่า20ชีวิตด้วยกันนะครับอย่างเช่นมีบอยป๊อต Group Rider บอยนบModern Dog นะฮะ Triumph Kingdomครับมีโปโยคีเพลย์บอยฮะมีพี่ไตรภูมิรัตน์นะฮะเบนชลาทิตคิวสุบิระนะฮะลิปตาบิลกินอิงวรันทรนะฮะต่อธนภพตู่ภพธรครับนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีสิงโตนำโชคนะฮะซันนี่เกวารินน้องซันนี่ก็มาด้วยนะแล้วก็มีสุขใจคอรัสนะครับแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกมากเลยทีเดียวฮะที่จะมาร่วมคอนเสิร์ตเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะครับคุณผู้ฟัง12ธันวาคมนะฮะดีงามมากไม่รู้จะจองบัตรทันไหมนะคุณผู้ฟังครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเขาก็เลยปล่อยเพลงนี้ออกมาน่าจะใช่แหละนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนมากๆเลยทีเดียวครับหัวใจผูกกันนะฮะคงจำมาได้ว่าหูเมื่อหลาย10ปีก่อนเพลงนี้พร้อมมากครับแล้วก็ปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมานะฮะพร้อมกับเวอร์ชันที่ฟังแล้วมันดูน่ารักมากขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังหัวใจผูกกันครับที่ถ่ายทอดโดยพี่ป๊อตธนชัยอุจินหรือว่าป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับในเวอร์ชันโมเดิร์นโซลครับกับหัวใจผูกกันนี่คือซิงเกิลใหม่จะบอกซิงเกิลใหม่ก็ไม่ใช่เป็นแทร็กใหม่แล้วกันฮะแทร็กใหม่นะครับในเวอร์ชันใหม่จากพี่บอยกฤษยพงษ์และป๊อตโมเดิร์นด็อกนะฮะหัวใจผูกกันครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: เอาละครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนะฮะหรือว่าปัญหาเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับร่างกายอ่อนเพลียทำงานหนักมาตลอดทั้งวันนี่อย่าปล่อยให้ร่างกายนั้นอ่อนเพลียหรือว่าร่างกายนี่ทรุดโทรมไปนะครับผู้ฟังครับดูแลด้วยนะฮะด้วยอะลีนามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่สามารถที่จะช่วยดูแลร่างกายของคุณได้นะครับเพราะเราจัดเต็มมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีเฟอร์ซันไทอามีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยดูดซึมแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยนะฮะได้รับวิตามินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E ครับพร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการฟื้นฟูนะฮะจากการเจ็บป่วยนะครับหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบนะครับแล้วก็อาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันกับอะลีนามินเอ็กซ์พลัสนะครับคุณผู้ฟังเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับหาซื้อได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
0: ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Young Park
1: นี่เป็นเพลงที่นำมาทำใหม่แล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไม่อยากทำให้ลำบากใจครับจาก The White Haircut นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณในช่วงท้ายนี้กับ BYD นะครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับกิจกรรมของเราอย่าง North Star Ultimate Drive นะฮะที่จัดขึ้นที่สาขาสันทรายนะครับในส่วนของวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโหผู้เข้าร่วมงานนี่เยอะเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงกิจกรรมก็เพียบด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณนั้นไปทดลองขับ BYD หลากหลายรุ่นนะฮะทดลองขับพร้อมรับของที่ระลึกด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะถ้าเกิดวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปนะครับแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะฮะทั้ง5สาขานะครับพร้อมรับกับดีลลับทุกรุ่นที่รออยู่นะฮะแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทนะครับทั้ง Lifetime Warranty Package นะฮะประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายครับรถพร้อมโปรพร้อมกิจกรรมพร้อมนะฮะแวะมาสัมผัสและทดลองขับกันจริงๆนะฮะที่โชว์รูมของเราครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินนะครับสาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพสาขามีโชคสันทรายนะครับสาขาฝางและก็สาขาคงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่053-278-555เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับเวลาหมดแล้วนะคุณผู้ฟังฮะหรืออีกประมาณสัก5นาทีไม่ถึงละเหลือ4นาทีกว่าแล้วนะครับส่งท้ายคุณไปเลยกันแล้วกันจากเพอร์พีชนะฮะชื่อเพลงว่ากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะครับถึงท้ายด้วยเพลงนี้ไปเลยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับ10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจิสด้ารุกตลาดจีนอาเซียนโชว์ศักยภาพไทยใน CA Expo 2026จิสด้านำทีมโดยดร.สิริลักษณ์พฤกษ์ปิติกุลรองผู้อำนวยการพร้อมทีมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าร่วมงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โป CA Expo 2026ครั้งที่23ณ นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซี่จ้วงสาธารณประชาชนจีนซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งระหว่างจีนกับอาเซียนระหว่างวันที่14ถึง20กันยายน2569ครั้งนี้จิสด้าได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซน China ASEAN Expo Artificial Intelligence Pavilion เปิดโอกาสอวดศักยภาพเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งจีนและอาเซียนนอกจากนี้คณะยังได้เข้าพบนายเสกสรรสโรบุญกงสุลใหญ่ณ นครหนานหนิงเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับเขตปกครองตนเองกวางซี่จ้วงพร้อมพบปะหน่วยงานสำคัญอาทิ Department of Natural Resources of Guangxi Zhuang Autonomous Region ASEAN China Satellite Remote Sensing Application Center ACSSChina ASEAN Geospatial Information and Satellite Application Industrial Park เป็นต้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดาวเทียมและภูมิสารสนเทศภารกิจครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือของจิสด้าระดับจีนอาเซียนปูทางสู่ความร่วมมือเป็นรูปธรรมในอนาคตทั้งด้านธุรกิจการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเทคโนโลยี AI การพัฒนาบุคลากรและการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอี

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลอง

0: ตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

0: าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะเพลงเพราะฟังสบายเที่ยงถึงบ่ายโมงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราก็อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงนะคะจะอยู่ที่ทำงานจะอยู่ที่บ้านหรือจะขับรถอยู่ขอให้มีความสุขกับเพลงของเราและช่วงเวลาดีๆของเรานะคะวันนี้ Beatlesเริ่มต้นทักทายคุณกับเพลง Something เพลงยอดนิยมที่แค่อินโทรเพลงขึ้นมาเราก็ยิ้มได้แล้วว่าจอร์จแฮร์ริสันมาแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่จอร์จแฮร์ริสันเขียนขึ้นแล้วก็ยกให้ทั้งวงโดย The Beatles เป็นผู้ทำเพลงนี้ออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ The Beatles เพลงหนึ่งทีเดียวนะคะ Something นั่นเองค่ะเพลงที่สอง See the Sky About to Rain Neil Young ยังคงมีฝนอยู่ทั้งภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ยังเตือนให้ระมัดระวังฝนหนักอยู่ไปในที่ที่น้ำท่วมขังไปในที่ที่น้ำป่าไหลหลากท่วมซ้ำซากต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอให้คุณมีสุขภาพดีในช่วงฝนตกแบบนี้บ่อยๆด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขกับมื้อเที่ยงวันนี้แล้วก็การได้เบรกตอนนี้ด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือน ราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณสองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงยอดเยี่ยมที่สุดเพลงหนึ่งของคริสโตเฟอร์ครอสให้คุณได้ฟังกันค่ะเขาเขียนเพลงนี้ตั้งแต่ปี1979แล้วก็มาโด่งดังในปีถัดมาเนื่องจากเพลงนี้หลังจากคลอดออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็เป็นเพลงที่กลายเป็นเพลงครองรางวัลเยอะที่สุดนะคะเป็นอัลบั้ม of the year ของแกรมมี่เป็นเพลงที่ดีของปีเป็นเพลงที่ดีที่สุดของปีนะคะ song of the year แล้วก็ได้รับรางวัลแกรมมี่อีกหลายรางวัลนะคะสร้างชื่อเสียงอย่างมากในอัลบั้มชุดที่2ในชีวิตของคริสโตเฟอร์ครอสขึ้นอันดับ1ในอเมริกาแล้วก็กลายเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้คริสโตเฟอร์ครอสเพลง Sailing นั่นเองปี1980มาฟังเพลงนี้ด้วยกันเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆของวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อปค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟตเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโท ทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อทักคนที่รู้จักกันทุกครั้งถ้าพบกันแล้วไม่ทักกันจะทำให้เขินหรือคิดมากว่าอีกฝ่ายหนึ่งหยิ่งทำให้หมางเมินกันได้ง่ายๆเมื่อพบกันครั้งต่อไปอย่าทำเฉยเมินหรือวางมาดหรือทำเป็นไม่เห็นกับคนที่เคยรู้จักกันเลยจะเสียมิตรภาพที่ดีๆไปเสียเปล่านอกจากคุณจะไม่อยากคบหากับเขาคนนั้นจริงๆพูดด้วยเหตุผลส่วนตัวของคุณต้นมิตรภาพนั้นปลูกยากและต้องการปุ๋ยอยู่เสมอถ้าไม่รดน้ำพรวนดินก็ไม่งอกงามการทักทายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอจะทำให้ต้นมิตรภาพงอกงามได้ดี

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่เพลง Tragedy ของ Bee Gees เพลงที่2เป็นเพลง Confusion ของ Electric Light Orchestra ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ Bob Seger นะคะเพลง Bob Seger นะคะก็เป็นอีก1เพลงยอดนิยมของเขาเพลง Fire Lake 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful สาววันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะเพลงเพราะฟังสบายทุกวันเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงกับคุณค่ะเบรกนี้เราจะปิดท้ายด้วยโขดดีๆค่ะการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์ค่ะBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานกรมป่าไม้เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเจเดจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่ผู้แทนสหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัดได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ร้องเห็นว่าพื้นที่บางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมและควรพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลการสำรวจรังวัดแต่ยังมีขั้นตอนที่ต้องประสานกับกรมป่าไม้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปเพื่อไม่ให้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสำหรับพื้นที่ดังกล่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เมื่อวันที่20ธันวาคม2542ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมเนื้อที่รวม 8,247 ไร่ 3 งานเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรตามวิธีการสหกรณ์โดยกำหนดระยะเวลาอนุญาตถึงวันที่19ธันวาคม2572ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สำรวจพื้นที่และพบปัญหาบางส่วนทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมทั้งมีราษฎรเข้าครอบครองแล้วหลายรายจึงขอคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้เมื่อปี2547เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการอนุญาตอย่างครบถ้วนและภายหลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารแสดงแนวเขตพื้นที่รายแปลงและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกในทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งให้สหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัดระงับการออกเอกสารแสดงแนวเขตพื้นที่รายแปลงแก่สมาชิกก่อนที่กรมป่าไม้จะแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่30พฤษภาคม2556ว่าได้ทบทวนการส่งคืนพื้นที่และเห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการจัดที่ดินให้ราษฎรตามวิธีการสหกรณ์ต่อไปเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่านอกจากกรณีสหกรณ์นิคมแม่ริมแล้วยังมีปัญหาที่ดินในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับ13นิคม14ป่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งประสานงานกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสถานะและข้อกฎหมายของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบ

0: อย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening.

ค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายที่แดดแรงมากๆหลังจากที่ตอนเช้ามีความอึมครึมมานิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะอึมครึมทั้งวันหรือเปล่าก็เปล่าเลยค่ะมาตอนเช้าอึมครึมนิดเดียวสายๆก็แดดมาและตอนนี้คือแดดแรงมากๆเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ช่วงเวลายามบ่ายของเราค่ะกับวันจันทร์21กันยายน2569และเพลงสากลพร้อมๆด้วยการเริ่มต้นกับ She Will Be Loved เพลงในตำนานของ Maroon 5อีกเพลงนึงที่เพราะมากๆแล้วก็รวมไปถึงงานของ Ryan Adam ด้วย Everything I Do It For You เพลงที่มีความยาว6นาทีกับ19วินาทีนะคะเริ่มต้นกับการทำงานกับชั่วโมงยามบ่ายและนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเพื่อนๆคุณผู้ฟังเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังเพลินๆกันไปนั่งทำงานแป๊บๆก็แม้จะเป็นวันจันทร์นะแต่มันก็ไวมากๆเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ก่อนรองก่อนจะสิ้นก่อนรองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของกันยายนคือวีคหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นกลางๆสัปดาห์หน้านี้จะเป็นทั้งสัปดาห์ส่งท้ายกันยาและเข้าสู่เดือนต่อไปก็คือตุลาคมนั่นเองค่ะเหลือคงสุดท้ายของปลายปีของจริงแล้วก็เป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวต่างหากด้วยสังเกตว่าตอนกลางคืนเริ่มมีความเย็นเย็นเย็นได้เกิดว่าฝนตกมาตกเสร็จปั๊บเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นมากๆอย่างเมื่อวานตอนค่ำเราเจอฝนกันก็อากาศเย็นเย็นกันเลยทีเดียวแต่หลังจากที่ฝนผ่านไปก็ร้อนเหมือนเดิมแอร์ยังคงทำงานแต่ว่าไม่ได้ทำงานหนักเหมือนช่วงที่อากาศร้อนจัดมากๆนั่นเองนะคะลุยกันต่อกับการทำงานช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงสากลในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมค่ะเก่าบ้างใหม่

ซิกเพนนารอยดอซิกเพนนันดาริเชอร์เพลงนี้กับคริสมีค่ะก่อนในนั้นมีเดอะคอร์สด้วย All the Love in the World และเอมิเลียกับ Big World นะคะบ่ายโมงกับบีประมาณ32นาทีแล้วคุณฟังไวมากเลยกับชั่วโมงยามบ่ายของวันทำงานแนววันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษมากชอบคันไหนจัดได้เลยค่ะใกล้จะสิ้นปีบางคนอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวอยากจะได้รถเพื่อใช้งานเพื่อแบบทำงานได้แบบสบายๆซึ่งยุคนี้สมัยนี้การขายออนไลน์กำลังมาแรงทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงการสามารถที่จะเปิดร้านขายของได้ง่ายๆนะคะแค่มีรถ1คันก็สามารถทำงานได้แล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากจะได้รถแบบไหน Toyota เชียงใหม่เราพร้อมส่งมอบความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้และก็สมูทยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะจะคันไหนก็ขับสบายและเงื่อนไขพิเศษรอคุณอยู่นะคะคันนี้กำลังจัดโปรกันอยู่กับ Colorado Crossค่ะคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ฟรี Toyota ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD รับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม. Smart Plan นะคะและยังรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ด้วยค่ะและนอกจากนี้คันนี้ก็จัดโปรกันอยู่คุณผู้ฟังกับความน่ารักขับแบบสบายๆ New Yaris Atype HEV มั่นใจ Toyotaไฮบริดคันนี้ได้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะสนใจเงื่อนไขไหนหรือว่าจะดูแลหลังการขายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ Toyota เชียงใหม่เครื่องมือครบและช่างเราก็พร้อมมากเช่นเดียวกันนะคะนัดหมายในการรับบริการได้ค่ะกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้นะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของ Evanescence เพลงนี้บ้าง Blink Me to Love Blink Me to Love ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

7ค่ะคุณผู้ฟังกันจากจองกุ๊ก BTS ได้ Little Mama Featuring ด้วยนะเพลงสั้นแบบไม่ถึง3นาทีได้ซ้ำไปรวมไปถึงงานของ Lewis Capaldi ด้วยกับ Someone You Love นะคะบ่ายโมงกับ46นาทีไม่อยากจะบรรยายว่าข้างนอกอากาศร้อนแค่ไหนแดดแรงมากเลยทีเดียวในขณะที่ญี่ปุ่นตอนนี้เข้าไปดูในแอปพลิเคชันวินดี้ญี่ปุ่นหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะทั้งโตเกียวทั้งหลายจุดโดยถึงรวมไปถึงสวนสัตว์ของพันคุงกันด้วยฝนตกกระหน่ำจนวันนี้ต้องมีการประกาศปิดสวนสัตว์กันเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นรอบนี้เจอทั้งพายุเจอทั้งฝนตกหนักแล้วก็เจอทั้งน้ำท่วมแต่น้ำท่วมบ้านเขาก็อย่างที่เห็นว่ามันก็แป๊บเดียวแต่ว่าฝนมันตกแช่มันตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะแผ่นดินไหวก็ด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวค่ะก็ส่งแรงใจให้สำหรับพี่น้องที่อยู่ในโซนของญี่ปุ่นด้วยกันละกันนะคะและอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอค่ะทำงานทั้งวันมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตึงบ้างไหมคะพามาดูรู้จักกันค่ะคุณผู้ฟังกับ PMS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ช่วยคลายอาการปวดให้คุณเบาเนื้อเบาตัวและสบายพร้อมสู้ชีวิตกันต่อนั่นเองสามารถมาปรึกษาและรับบริการได้ที่แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะและในส่วนของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันกันด้วยจะสิ้นปีแล้วสิทธิประกันสังคมในการทำฟัน900 บาทต่อปีใครที่ยังไม่ได้ไปขูดทินปูนไปอุดฟันสามารถนัดหมายในการรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะ0532000002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงค่ะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะ Justin Bieber เพลงนี้บ้าง

้ฟังเพลงแบบสบายๆเลยไม่มีเพลงจังหวะสนุกเลยสนุกแบบแดนซ์เลยนะคะไม่ขยับจังหวะเดี๋ยวจะมีคนบ่นง่วงแน่นอน One Direction เพลงนี้กับ Night Change ค่ะ Justin Bieber กับ Love Yourself ตอนนี้บ่ายโมงกับ55นาทีแล้วจะบ่าย2แล้วด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณฟังกับช่วงบ่ายพูดถึงช่วงนี้ค่ะชวนชมปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสวยๆหนึ่งปรากฏการณ์ในหัวค่ำของวันพรุ่งนี้ก็คือ22กันยายนดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งแรกของปีหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 19:40 นซึ่งทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ฟ้าด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดฟ้าใสไร้ฝนไร้เมฆแบบดำๆแบบทะมึนเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ถ้าเกิดฟ้าแบบว่าถ้าเกิดฟ้าแบบไม่เชิงว่าฟ้าใสคือฟ้าเป็นลักษณะของความมืดแบบจริงๆเราจะได้เห็นนะซึ่งไม่ใช่แบบมืดฝนด้วยนะคุณผู้ฟังคือลักษณะของฟ้ามืดเฉยๆนะได้เห็นแน่นอนฟ้าใสแบบไร้ฝนเลยประมาณนี้เห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วไทยนั่นเองค่ะก็เชิญชมกันกับปรากฏการณ์ครั้งแรกของปีดาวศุกร์สว่างที่สุดสว่างสุขใสเห็นกันชัดเจนแน่นอนก็รอติดตามกันละกันกับเรื่องราวของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสวยๆหิวใจได้สำหรับบางคนที่ชอบดูท้องฟ้ากันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยไปพร้อมกับงานของพินเฮดเบอรี่เพลงนี้นี่แหละเพลงสนุกสุดในวันนี้แหละนะคะบอบเบิ้ลทีค่ะเติมพลังบอบเบิ้ลทีกันนิดนึงแล้วก็ทำงานกันต่อช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวจะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพบข้อมูลกว่า 4.9 แสนครัวเรือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2569มีการสำรวจแล้วครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 4,914,53 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจ

0: ปหาหมอไหมคะ
1: ไม่อะ
0: ไปหาหมอเธออ
1: ืมไม่อะ
0: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทาน

0: ที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทราส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

0: จดีทุกอย่างนะคะมันจะมีทั้งวันที่ฝนตกแล้วก็มีวันที่ฝนไม่ตกด้วยแต่ร่มสามารถใช้ได
1: ้
0: ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนะวันแดดแรงๆก็ใช้ในการแบบกางร่มกันแดดได้วันฝนตกฝนพรำก็ใช้กางร่มใช้ร่มกางกันฝนได้คุณฟางก็อยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวฝนมันตกได้เสมอๆพกร่มไว้ช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าฝนยังอยู่กับเรายาวๆไปอีกตั้งหลายวันเลยค่ะ Tattoo Color กับ1ถึง100และ Free Hand กับเมื่อถูกค้นพบนั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย 2:20 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92 MHz กับเวลาช่วงบ่ายๆของเรานะคะมาถึงงานของมีนและการ The Parkinson เพลงนี้
1: แล้วฉันทำอะไร
0: ฉันทำอะไรได้

จริงๆคำพูดของคนทำให้เราคิดไกลได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังงั้นจากเต้นเพลงนี้ค่ะถ้าไม่คิดอย่าทำไม่คิดดีกว่านะ If you don't mean it ก่อนหน้านั้นมีเมินแล้วก็ Black Heart กับขึ้นใจและมีนกับการเดอะพาร์กินสันฉันทำอะไรได้ทำใจให้สบายทำใจให้มีความสุขนะปัจจุบันดีที่สุดเลยนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ32นาทีค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ BYD Nostar ขอบคุณสำหรับหลายท่านทีเดียวค่ะที่แวะไปร่วมสนุกแล้วก็แวะไปเจอกับเราค่ะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นพิเศษสุดที่รอคุณอยู่เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่ดีต่อใจมากๆเลยทีเดียวขับขี่ได้อย่างสบายใจ BYD Nostar กับรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับหลายท่านที่อยากจะได้นะคุณผู้ฟังจะคันไหนก็ขับสบายใจที่สุดเลยทีเดียวมาพร้อมกับการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ไปไหนมาไหนได้สบายทำให้คุณรู้ว่าประหยัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแวะไปเจอกับเราได้ที่ BYD Nostar ทั้ง5สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เชิญได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินค่ะสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชลธนาสันทรายและสาขาขวงสิงห์แยกขวงสิงห์ค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่053 278 555 053 278 555ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD Nostar เชียงใหม่ได้เลยนะคะงานจากกีตาร์เพลงนี้ก็ไม่อยากลืมเธอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
2: Refresh, refill the music.

พลงนี้บอกจริงคุณผู้ฟังบางวันก็แย่บางวันก็ยิ่งแย่กว่าแต่เราก็ยังอยู่ได้และยังอยู่ได้ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตกันไปไม่ยึดติดกับอะไรแล้วก็จะมีความสุขได้แบบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้จะทำให้เรารู้สึกเครียดได้แต่ว่านี่แหละเราก็ต้องหาวิธีการในการฮีลใจของเราไปบางคนก็เน้นสายกินบางคนก็เน้นเที่ยวบางคนก็เน้นนอนหลับบางคนก็เน้นเอนเตอร์เทนตัวเองดูคอนส่งคอนเสิร์ตดูนอนดูนี่ดูซีรีส์กันไปแล้วแต่ว่าเราจะสามารถฮีลใจตัวเองได้ยังไงบ้างมันจะวุ่นวายแค่ไหนก็ต้องอย่าลืมหามุมสงบให้กับใจแล้วก็ตัวเราเองบ้างกันละกันนะคะโปเตโต้กับชีวิตวุ่นวายวานแอนดอร์กับสครับสับสนวุ่นวายวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังเงินจากลิปตาค่ะและเพอร์พีชนะคะขออนุญาตรักขออนุญาตใครก่อน

พลงน่ารักน่ารักจากบิลกินบ้างเดี๋ยวเราฟังชื่อเพลงว่าเช็คลิสต์นะคะจากบิลกินก่อนนั้นงานของลิปตาและเพอร์พีชกับขออนุญาตรักเพลงนี้ก็น่ารักฟังเพลงแบบสบายๆกันก่อนกันละกันค่ะในชั่วโมงที่2ของเราและตอนนี้ใกล้จะบ่าย3แล้วด้วยค่ะฝนก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่เท่าที่ดูก็คือมันจะครึ้มสลับกับแดดตลอดทั้งวันจริงๆในวันนี้แล้วก็คงจะเป็นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแหละเพราะว่าอากาศบ้านเรายังไม่นิ่งนั่นเองนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ต้องเติมอะไรดีๆให้กับสุขภาพให้กับตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอเช็คตัวเองด้วยนะตื่นเช้ามาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายคนยังเป็นหวัดเยอะและโควิด-19ก็ยังเยอะกันอยู่ถ้าเกิดไม่ไปพักก่อนกันละกันเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนี่ยอาจจะเชื้อไปปล่อยให้เพื่อนที่โรงเรียนยิ่งตอนนี้ก็สอบด้วยนะบางที่ก็สอบเสร็จแล้วบางที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบเดี๋ยวสอบไม่ได้จะวุ่นวายเอานะฮะซึ่งจริงๆจะว่าไปก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการต่างๆแล้วเนี้ยอาหารการกินบางทีกินดีมันก็เป็นยาที่ดีกับตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอถ้าเกิดมีอาการแบบอ่อนเพลียมากๆลองกินกล้วยดูนะท้องอืดแล้วก็ย่อยยากับขิงช่วยได้เป็นน้ำขิงก็ได้คนที่เป็นหวัดง่ายก็ต้องส้มเลยค่ะกันดาฟังวิตามินซีสูงมากหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวขาดน้ำแตงกวานะคะสมองล้าวอลนัทก็ช่วยบำรุงหัวใจกับอะโวคาโดค่ะคุมน้ำหนักเมล็ดฟักทองลดการอักเสบมะเขือเทศนะคะเสริมความจำบลูเบอรี่แล้วก็ความดันสูงกระเทียมก็ช่วยได้เช่นเดียวกันบางทีบางสิ่งบางอย่างบ้านเราก็มีเยอะนะสามารถช่วยได้ในการที่จะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ไม่ต้องกินยาซึ่งการกินยาเยอะไม่ดีต่อตับของเราไม่ดีต่อสุขภาพแต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้บางทีปวดหัวมากยาก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าอย่าไปทนกับอาการปวดหัวและไม่สบายจะดีกว่านะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนวันนี้วันจันทร์ทั้งทีจะลืมเพลงนี้ไปได้ยังไงแฮปปี้ลิปเพลงนี้กับสวัสดีวันจันทร์นะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกปข.เปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีนายสอนพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกปข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากปข.ได้เปิดบริการการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกปข.เพื่อให้บริหารลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกปข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกปข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกปข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกปข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนชนะอัตราเงินเฟ้อและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการและประสงค์จะใช้บริการออมต่อยื่นเรื่องได้ผ่าน2ช่องทางหลักคือระบบดิจิทัลเพนชั่นระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางยื่นผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบฟอร์มกปข.และระบุเลือกใช้บริการออมต่อหากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกกปข.โทร1179จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ

0: ึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

อยู่กับเธอแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเงินจาก Better Weather เพลงนี้กับกับแจ็คพอตนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของเชมีด้วยกับบ้าจริงนี่เรากำลังยิ้มอยู่เลยนี่นี่คือชื่อเพลงเขานะเข้าใจตั้งชื่อเพลงบีบีกับเฮียบาสกับตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดาชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย38นาทีฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาที่หลายคนอาจจะทำงานกันด้วยแต่ว่านี่แหละแป๊บเดียวก็จะ4โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังผ่านไปแต่ละวันนี้ไวมากๆเลยนะคะตอนนี้แค่บ่าย3กว่ายังไม่ถึกค่ะนี่คืองานของอิงวรันธรและยังโอมจากอัศจรรย์วันทองดึกแล้วงานเก่าของไฮดร้าค่ะ

าการสปาร์กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเจอบางคนที่ถูกใจมันก็จะมีไฟช็อตบ้างสปาร์กบ้างนะคะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันเลยทีเดียวเมย์วริศราเพลงนี้ค่ะกับสปาร์กก่อนหน้านี้มีงานของเอมี่นะคะและบนนี้กับเรสคิสและเชลิชนะคะกับพูดทำไมเพลงต่อเนื่องกันค่ะและตอนนี้บ่าย3กับ32นาทีแล้วนะยังอยู่ด้วยกันพร้อมกับการเดินทางไปกันต่อกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เลือกกัน Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะแนะนำความสวยของคันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังกับรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ในการเดินทางมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่กำลังมองหาเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวค่ะที่เราภูมิใจนำเสนอรถยนต์ธรรมดาเราก็มีรถน้ำมันก็มีรถไฟฟ้าก็จัดให้มาพร้อมกับความคุ้มเลยค่ะกับโปรลับของ New PC4X แวะไปเทสไดร์กันได้รับความคุ้ม2ต่อดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกดาวต่ำเริ่มต้นที่0บาทต่อที่2รับฟรีค่ะ Toyota EV Wash Card แล้วก็รับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรมั่นใจทุกการเดินทางรองรับการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะพบกับเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาชอบแบบไหนรุ่นไหนก็แวะไปเทสได้กันได้ค่ะเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษทุกวันที่โตโยต้าเชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการหม้อหุงข้าว

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: Refresh Refill the music.

ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังเอาให้สะใจกันไปเลยวีโอเพลงนี้กับ Love Me นะไม่ได้ฟังสนาน Atis กับ Fever ค่ะและ Tracer กับ Dalari ด้วยยังอยู่ด้วยกันในช่วงครึ่งหลังของวันจันทร์นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz บ่าย3กับอีกประมาณ50นาทีละไวทีเดียวเดี๋ยวจะ4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า4โมงเย็นปั๊บฝนจะมาหรือว่าเอ๊ะมา5โมงดีใช่ไหมมีเชียร์ให้มา5โมงดีกว่าเนาะมาริอาฮาวาซาค่ะ

พลงเก่าในตำนานซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเต้นได้ด้วยนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บนี่ลุกขึ้นเต้นกันพรึบพรับเลยทีเดียวเกิร์ลเจเนอเรชั่นเพลงนี้กับจีค่ะก่อนในนั้นมีฮาวาซากับมาริอาด้วยและตอนนี้ก็จะ4โมงเย็นแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังเพลงหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวทั้งสากลทั้งเพลงไทยและก็รวมไปถึงเพลงเอเชียนซองแต่เอเชียนซองจะมีนิดเดียวมีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ก็ชื่อว่าสำหรับคนที่ชอบก็คงจะเต็มที่เต็มอิ่มแน่นอนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM ค่ะเรากลับมาเจอกันรอบเย็นช่วงนั้นจะมีแต่เพลงเก่าๆมาฝากกันด้วยส่งท้ายในชั่วโมงนี้ได้เพลงนี้กันก่อนค่ะสาวๆมาแรงทีเดียวกับ Baby Monster เพลงนี้กับ Sugar Honey Ice Tea ค่ะ Cool be sipping on this I do I'm the เจอกัน 5:00 นค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดต่างๆแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางโดยคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านจากที่อิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจจะสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูติในเยเมนแล้วและกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: จากประเทศญี่ปุ่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความ

0: ู้ฟังคะกลับมาเจอกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติช่วงนี้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจังหวัดเชียงใหม่ดูเหมือนว่าปริมาณฝนทั้งสัปดาห์เริ่มจะลดลงอย่างจริงจังวันนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะที่33องศาเซลเซียสในขณะที่ปริมาณฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปริมาณฝนลดลงไม่แปลกใจนะคะอากาศเริ่มจะอุ่นแต่สิ่งที่น่ายินดีหลายๆคนบอกว่าเมื่อฝนผ่านไปเดี๋ยวลมหนาวก็พัดผ่านมาโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้รายงานสภาวะอากาศทั่วไปนะคะว่าภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งเชื่อว่าหลายท่านสัมผัสได้นะคะถึงไอเย็นกลิ่นโชยของลมหนาวที่เริ่มมาในช่วงเช้าๆแล้วก็ในช่วงค่ำๆดึกๆนะคะดูแลสุขภาพค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะ
1: แมส FM

0: ทองว่าให้ท่านรู้จักเอาชนะตนเองก่อนที่จะพิชิตผู้อื่นได้ให้มีหัวใจอันสะอาดบริสุทธิ์มีจุดมุ่งหมายอันสูงส่งให้เรียนรู้จักการหัวเราะแต่ไม่ลืมรู้จักการร้องไห้ที่จะเดินลุยหน้าไปสู่อนาคตแต่ไม่ละทิ้งอดีต
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่การสร้างเมืองเชียงใหม่โดยแนวคิดเรื่องเมืองมีชีวิตที่มีชะตาเป็นตัวกำหนดประกอบด้วยองคาพยพต่างๆได้กำหนดให้ส่วนหัวเวียงเป็นส่วนสำคัญดอยอยู่ทางทิศเหนือตามคติทักษาเมืองทิศเหนือของเชียงใหม่จึงมีความสำคัญมากเป็นที่ตั้งของสิ่งมงคลส่วนกลางเวียงเป็นตำแหน่งของสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมีประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมือง เป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
8: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
9: ่คุณผู้ฟังคะ20กันยายนเมื่อวานนี้นายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายธนกรสารบันเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ Fantastic นานาชาติเชียงใหม่โดยการจัดงานถือกำเนิดจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการผลักดันให้ภาคเหนือของไทยกลายเป็นศูนย์กลางของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวแฟนตาสติกในระดับโลกโดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามเพื่อเปิดประตูสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์และนักแสดงภาพยนตร์เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น4ศูนย์การเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จงวางสรรพสิ่งไว้ในที่ที่ควรและตระหนักเสมอว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่สง่างามที่สุดที่เราควรมีค่ะวินัยใช่จะมีกันได้ง่ายๆนะคะแต่ก็จำเป็นต่อความสำเร็จเซอร์ W. Temple มีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับความมีวินัยที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะท่านกล่าวไว้ว่ากฎที่สำคัญที่สุดสำหรับคนหนุ่มสาวก็คือพูดให้น้อยฟังให้มากไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่าเชื่อคำคนง่ายจนเกินไปและเคารพผู้ที่ควรเคารพเราอาจจะตัดสินใจทำบางสิ่งในเรื่องที่สำคัญตามสภาพที่เราเป็นอยู่ขณะนั้นและสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นเองเป็นผลมาจากความมีวินัยต่อตนเองในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราไม่อาจเป็นคนอย่างที่เราเป็นได้หากชีวิตเราไม่มีการบังคับความจริงจังและความมีวินัยเรายอมสละความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อผลภายภาคหน้าได้หรือไม่ถ้าทำได้นั่นจะเป็นการก้าวสำคัญสู่การเติบโตในด้านความมีวินัยต่อตนเองค่ะ

0: นิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮอนด้าเวฟ110 125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ Giorno Plus ลีดคลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮอนด้าเวฟ110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
2: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
2: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
2: โปรแรงแบบน
1: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
2: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
2: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์
2: ทุกสาขา
1: เซียซัง
2: ลดถล่มราคาสินค้า
1: ที่นิยมพาณิชย์
2: กับมหกรรมเครื่องซักผ้า
1: ซื้อไซส์ใหญ่19กิโล
2: ซักผ้านวมได้ชิวๆ
1: จะซักกี่รอบ
2: ก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาท
1: จะถังเดียว
2: ฝาหน้า
1: หรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัว
2: ดาวเบา
1: ผ่อนสบาย
2: เริ่มเพียงหลักร้อย
1: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
3: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่าย
4: คุ้มค่าคุ้มเวลา
3: ไม่ต้องจ่ายเยอะ
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420

คุณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะพายุหลายๆลูกนะคะที่พัดกระหน่ำทั้งญี่ปุ่นไต้หวันตอนนี้ญี่ปุ่นก็เตรียมรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนซึ่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านใกล้คาบสมุทรโบโซจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียววันนี้ค่ะส่งผลให้เที่ยวบินอย่างน้อย275เที่ยวถูกยกเลิกระบบขนส่งได้รับผลกระทบและทางการเตือนฝนตกหนักเป็นประวัติการน้ำท่วมและดินถล่มญี่ปุ่นเตรียมรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนซึ่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนให้ระวังฝนตกหนักลมกันโชกแรงและดินถล่มขณะที่พายุส่งผลกระทบต่อการเดินทางและกิจกรรมต่างๆในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นดูเจียนจะเคลื่อนตัวผ่านใกล้คาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวในช่วงเย็นจนถึงดึกวันนี้นะคะจันทร์ที่21กันยายนโดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและกลุ่มฝนที่ก่อตัวเป็นแนวยาวในภูมิภาคคันโตโคชินทางตะวันออกและภูมิภาคโทไกทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งพายุลูกนี้นะคะนับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่25ของญี่ปุ่นในปีนี้และเคลื่อนตัวเข้าประเทศในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง5วันส่งผลให้การคมนาคมได้รับผลกระทบรวมถึงมีการปิดทางหลวงบางส่วนและยกเลิกกิจกรรมหลายรายการทั้งนี้ปริมาณฝนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนับว่าเกิดฝนตกหนักในระดับทำลายสถิติสูงสุด350มิลลิเมตรที่ภูมิภาคโทไกส่วนภูมิภาคคันโตและหมู่เกาะอิชุสูงสุด300มิลลิเมตรและภูมิภาคโทโฮกุสูงสุด200มิลลิเมตรดังนั้นทางการจึงเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงดินถล่มทางการก็ได้ออกมาเตือนนะคะความเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดผลกระทบจากไต้ฝุ่นนะคะดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อสายการบินและระบบขนส่งทางรางในญี่ปุ่นต้องปรับลดหรือระงับการให้บริการขณะเดียวกันสภาพอากาศที่เลวร้ายยังส่งผลกระทบต่อการจัดงานและกิจกรรมสำคัญหลายรายการผู้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งกำลังจัดขึ้นในจังหวัดไอจิและนาโกย่าทางตอนกลางของญี่ปุ่นบอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากไต้ฝุ่นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์น้อยลงโดยพบว่าที่นั่งบางส่วนในสนามกีฬาซึ่งรองรับผู้ชมได้30,000คนว่างเปล่าอย่างเห็นได้

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดเวทีแสดงความยินดีและชื่นชมกับลูกๆนักเรียนทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแสดงศักยภาพและคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในหลากหลายเวทีทั้งการแข่งขันระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาตินักเรียนคนเก่งของวารีเชียงใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพอันโดดเด่นในทุกมิติทั้งด้านวิชาการศิลปะดนตรีการแสดงและกีฬาซึ่งผลงานและความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้านพร้อมเติบโตอย่างมั่นใจและก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตอย่างยั่งยืนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
2: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
4: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
5: ่วนัสนัน
6: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้า
4: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
6: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
6: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
4: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
6: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
4: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
6: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
4: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
6: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
6: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
6: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
7: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
7: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
6: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์ รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C8 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอร์บีฮันนี่เวเนกาบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนกาจากฟอร์บีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: เย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
9: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
10: Mass FM
1: ความคิดเชิงบวกจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทัศนคติของคุณจะหล่อหลอมความเป็นจริงของตัวคุณ Positive thinking drives progress. Your attitude shapes your reality.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเช้าวันนี้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรม Imperial Tokyo โดยรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆโดยบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดทีมประเทศไทย Plus เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ใจว่างเปล่านะคะงั้นก็ของตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณวัฒน์เพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีพี่เปิ้ลธงชัยฐานไฟเก่าด้วยนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะเป็นเย็นที่ไร้ฝนและอากาศค่อนข้างดีทีเดียวคุณผู้ฟังก็คือไม่มีฝนตกนี่แหละดีที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนด้วยกับวันจันทร์21กันยายน2569นะคะและช่วงเย็นแบบนี้เราก็จะมีแต่เพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยเป็นเพื่อนกับการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันในช่วงเวลาเย็นๆพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมคุณผู้ฟังว่าถ้าอยากจะวิเคราะห์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ละวันแต่ละวันก็คือตอนเช้าออกจากบ้านไปทำงานทำงานเสร็จปั๊บก็ตอนเย็นก็เลิกงานเข้าบ้านก็เรียกได้ว่าเวลาถึงบ้านปั๊บนี่เหมือนหมดแรงกันเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละวันต้องเจอเรื่องราวค่อนข้างมากมายพักให้เต็มที่พรุ่งนี้ลุยกันใหม่ว่ากันใหม่กันละกันนะคะแต่ช่วงเย็นแบบนี้รถราจะแน่นในหลายเส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนด้วยกันละกันนะคะงั้นกล่าวของBoy Scoutเพลงนี้บ้างกับขอคือ

กรดกันก็ต้องคืนดีกันคุณผู้ฟังนิ้วก้อยนี่แหละช่วยได้จะขอคืนจะคืนดีจะนิ้วก้อยยังไงกันแล้วแต่นะคะเพลงเก่าของลิฟกับออยกับนิ้วก้อยนั่นเองค่ะและบอยสเกาต์กับขอคืนเอาไปเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใจร้ายจะดีกว่าเริ่มกับตัวเองนี่แหละรักตัวเองแล้วก็ใจดีกับตัวเองเยอะเลยดีที่สุดเลยนะคะ17นาฬิกากับ26นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเย็นนี้อยู่ด้วยกันกับมิตซูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยใครที่รถไฟฟ้าจะยังไม่ตอบโจทย์ค่ะรถมิตซูบิชิฟูลไฮบริดคันนี้คือคำตอบประหยัด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ค่ะใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการการขายโดยเฉพาะเรื่องอะไรรอไม่นานด้วยนะคะกับรุ่นนี้กับ All New Mitsubishi Eforce HEV มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษราคาเริ่มต้น 899,000 บาทดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่ชอบ SUV ค่ะออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น6,388 บาทนะคะและรวมไปถึงรุ่นของ Xpander HEV 2025มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพราะว่าตอนนี้จัดให้ลดเยอะมากๆส่วนลดกว่า 150,000 บาทนะคะฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมันฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัว Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทห่วงตอนนี้เลยค่ะเพราะขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยการสอบถามเพิ่มเติมเทสได้กันได้กับศูนย์บริการของมิตซูของเราทั้ง3สาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชว์ค่ะสาขาแม่เฮียหางดงติดกับแมคโครหางดงนะคะสาขาลำพูนสันปาฟายสอบถามเพิ่มเติมที่053-262-555 053-262-555ติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้ยอดขายและสุ่มรายการระดับหนึ่งของประเทศไทยมั่นใจได้กับมิตซูแสงชัยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราเงินเก่าของอินคาเพลงนี้บ้างกับเพียงเท่านี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ข่าวของเจเจตรินค่ะคุณผู้ฟังเจ็บไปเจ็บมาวนไปวนมาซ้ำไปอย่างนั้นเลยนะคะก่อนนั้นงานขอสนีวสันกับอยากได้ยินวราการค่ะก่อนที่จะได้อยากได้ยินคำรักจากคนอื่นคราวนี้ต้องเอ่ยพูดถึงความรักก่อนกันละกันนะต้องรักกันก่อนถึงจะพูดได้เพราะจริงๆแล้วความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราต้องมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคุณผู้ฟังกับเพลงเก่าๆค่ะฟังด้วยกันในช่วงเย็นของเรา17นาฬิกากับ42นาทีนะคะรักอยากจะกินของอร่อยอร่อยพาคนที่คุณรักแวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังร้านเปิดแล้วเรียบร้อยกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะอร่อยจัดในย่าน7ยอดอากาศดีๆแดดแรงๆแบบนี้ต้องจัดเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบรรยากาศสนสวนรอคุณอยู่ค่ะนั่งสนสวนร่มรื่นอากาศดีทานของอร่อยอร่อยแล้วก็นั่งคุยกันก็คือการพักผ่อนที่ดีสุดของเราแล้วในช่วงเย็นแบบนี้17นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะมาพร้อมกับความอร่อยของเมนูของกุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบเยิ้มๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างหรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟกุ้งเหยียบน้ำนะคะแล้วก็มีเมนูของอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็มีกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งนะคะอื่นๆมากมายทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆได้จิบเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจให้หายเหนื่อยกันนะสำหรับท่านที่มีแพลนจะจัดงานเลี้ยงช่วงนี้งานเลี้ยงเกษียณเอ่ยงานเลี้ยงรับปริญญาหรือจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ไม่ว่าคุณอยากจะเลี้ยงขนาดไหนเล็กกลางใหญ่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะทั้งพื้นที่กว้างขวางแล้วก็รวมไปถึงฟังเพลงมีดนตรีสดด้วยนะบรรยากาศก็ดีที่จอดรถก็เยอะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดทุกวันนะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719นะคะแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebookและ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะมาพร้อมกับบรรยากาศดีๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าที่จอดรถเยอะพิกัดของร้านก็หาไม่ยากเดินทางสะดวกนะคะอยู่ที่7ยอดนี่เองค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะเราไม่บริการทุกวันและทุกเย็นแวะไปพักไปชิลกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการเสมออย่าลืมเข้าไปดูรีวิวติดตามเราทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะ

0: กันสายไปมันน่าเสียดาย
1: ปาฏิหาริย์ไม
0: ่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะคะการกล่าวของพี่โกทรงสิทธิ์เพลงนี้กับปาฏิหาริย์ก่อนนั้นมีทัชนัตกุลทุ่งกับอยากรู้ความจริงและโจก้องลึกสุดใจด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนบ้านเราก็ใช่ว่าจะเบาลงไปคุณผู้ฟังแต่อาจจะหายไปบ้างในช่วงต้นสัปดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการประกาศเตือนอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่1เรื่องเชียงใหม่ฝนตกมากในวันที่25กันยายนคือวันศุกร์นู่นเลยค่ะก็เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวของฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงของวันศุกร์นี้ก็คือ25กันยายนก็จะมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นั่นเองค่ะก็วันเดียวเท่านั้นนะที่เราจะเจอฝนก็ลุ้นกันต่อว่าจะมาหรือไม่มาจะตกหรือไม่ตกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงวัน2วันนี้ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนได้ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานเก่าของใหม่เจริญปุระเก่ายิ่งกว่าคือของตั้มสมประสงค์บางทีบางอย่างบางกรณีพูดไม่ออกเหมือนกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening.

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุป

0: กุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับ18:00 น. ถึง 19:00 น. สำหรับเย็น

จันทร์ที่21กันยายนวันนี้นะฮะช่วงบ่ายแดดใสปิ้งเลยพอช่วงค่ำๆนี่ก็เมฆก็เริ่มครึ้มแล้วนะฮะคุณผู้ฟังหลังจากเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ฝนตกทุกเย็นเลยนะฮะแล้วกลางคืนก็ตกด้วยนะฮะวันนี้ก็ติดตามกันต่อไปยังอยู่ในช่วงของบรรยากาศฤดูฝนในช่วงสัปดาห์นี้ที่ฝนตกแทบจะทุกวันนะครับคุณผู้ฟังฉันขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับชาบูกุชาบูที่กูต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและสาขาการฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทานกันนะครับWarm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจร23นี้ POP นะฮะก็คงจะสำรองโต๊ะกันหมดแล้วมั้งครับคุณผู้ฟังนะฮะอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่ายังมี walk in หรือเปล่าผมอยากให้คุณฟังลองเช็คดูอีกทีนะฮะกรณีที่ยังมีโต๊ะให้คุณผู้ฟังสามารถไปใช้บริการได้ก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์0644291529นะครับ0644291529สลับ Warm Up The Best in Town ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้อยู่ในคุณฟังจนถึง19 นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้นะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยตั้งอกตั้งใจว่าจะดูวอลเลย์บอลตั้งแต่บ่าย2นะฮะทีมหญิงของเราในเอเชียนเกมนะฮะรอบรองชนะเลิศชนะก็เข้าชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งแมตช์นี้เจอกับจีนลุ้นมาดูตั้งแต่บ่าย2โมงแต่ว่ามีการเลื่อนเป็นบ่ายโมงบ่าย2โมง45นาทีกว่าจะเริ่มกันมานะฮะดูแล้วก็ตื่นเต้นสนุกสนานตามสไตล์เรานั่นแหละครับชื่นชมทีมงานแล้วก็ทั้งนักกีฬาด้วยนะฮะแต่ว่าผลการแข่งขันก็เป็นอย่างที่ทราบกันอยู่นะฮะคิดดูฟังตั้งแต่บ่าย 2:45 เพิ่งมาจบเมื่อตอนสัก 5:30 นี่แหละมั้งคุณผู้ฟังประมาณ 5:30 อ่ะคุณผู้ฟังคิดดูกี่ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงอุ้ยก็ประมาณนั้นแหละฮะเรียกว่าแข่งกันนานมากเพราะเล่นทั้งหมด5เซตอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเซตแรกเราชนะเซตที่2ที่3นี่จีนกลับมาเอาคืนแบบแค้นมากมาตั้งแต่คัดโอลิมปิกละนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเซตที่4เนี่ยเซอร์ไพรส์มากผมไม่กล้าดูนะคุณหวังผมหันหลังเลยผมดูแล้วผมเห็น2เซตที่2เซตที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะเหนื่อยละถ้าทางเที่ยวนี้เขาเอาจริงละคือเน้นสูงใหญ่อัดใส่อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เขาคงจะซ้อมกันมาดีทีเดียวแล้วฮะเราก็ซ้อมดีเหมือนกันแต่โดยคุณภาพแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเหนือกว่าอยู่แล้วนะอันดับคลาสเขาก็สูงกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ที่ผ่านมาเราสู้ด้วยใจนะก็ต้องยอมรับว่าความสูงมันก็ยังได้เปรียบกันอยู่นะวันนี้เราก็เลยมาถึงเซตที่4ซึ่งผมเซอร์ไพรส์มาก26-28อันนี้เป็นอะไรที่แบบงงมากอย่างน้อยก็เกียรติศักดิ์ศรีของนักกีฬาซึ่งทำให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้มาเล่นๆยังเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะถึงแม้ว่าเซตที่5เราจะแพ้ไปก็ไม่มีปัญหาครับเป็นเรื่องปกติไปนะสำหรับเอเชียนเกมเรามองไว้ที่เป้าใหญ่ละโอลิมปิกอย่างน้อยเราน่าจะมีสีสันขึ้นนะฮะอันนี้ก็ใส่ความยินดีกับทีมชาติจีนด้วยนะฮะและส่วนทีมชาติไทยของเราก็ไปลุ้นดูคู่ต่อไประหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีว่าใครจะลงมาเจอเราชิงเหรียญทองแดงนะฮะลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: white light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่จะ19นาฬิกาผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับวันนี้ขอให้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับข้ามวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight Now you're listening Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมที่ประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเท เทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมสาธิตพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
4: เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษี

0: ศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEAและบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
2: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนถ้าขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
3: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
2: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
4: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้าง

0: หน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศรษฐ์ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่ 144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทําซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กที่จะนำเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับพยายามจะให้ลงตัวนะ

0: รายการในผมธิติพันธ์ลันพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับไฮไลท์ของรายการคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk เองนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21 กันยายน 2569รายการยังนำเสนอเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กก็ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ยินนะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูสัญญาณมาหรือยังสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับกดไลค์นะครับมาแล้วนะใช่ไหมครับครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับเสนอนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ทุกกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นทุกประเด็นที่คนเชียงใหม่อยากรู้แล้วก็ความจริงของเชียงใหม่ของภูมิภาคของประเทศไทยนะครับรวมถึงของโลกด้วยนะครับถ้ามันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับก็จะรีบนำมาบอกเล่า90นะครับในส่วนของ Variety Talk นะครับคุยในเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆนะครับอัปเดตข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของต้องเดียวดูหนังฟังเพลงนะครับกิจกรรมอื่นๆก็เอามาฝากไว้ในช่วงที่2ครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเชียงใหม่เรดิโอออนไลน์นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับขออนุญาตเช็คระบบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์ใหม่อีกครั้งนึงแต่ในส่วนของออนไลน์ไปทางเชียงใหม่เรดิโอก็พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับไปอยู่ด้วยกันครับ
1: การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15 ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30 ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200 รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น

0: SD Car Center. Always be with your remarkable journey.
1: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ที่นี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย

0: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ของเชียงใหม่ Reality Talk ด้วยนะครับขออนุญาตทักทายทุกท่านเลยคุณเมดิลีนครับสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับคุณนิวเทลบอสหน้าหล่อของผมสวัสดีครับวันนี้ตอนกลางวันแดดแรงมากๆเลยใช่วันนี้ร้อนจัดนะครับคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีนะครับคุณณเดชฮะโอ้ณเดชสวัสดีครับณเดชสวัสดีคุณ MAF นะครับสวัสดีคุณนิดครับสวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลคุณเอกลินบอกเกิดอะไรขึ้นผมลืมคือจะเล่าให้ฟังคือหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยที่มันเป็นโปรแกรมสำหรับลิงก์ไปที่สถานีเนี่ยนะครับผมคลิกแล้วเรียบร้อยคือออนไลน์หมดแล้วตอนนี้คือปกติคือถ้าไม่ปกติเดี๋ยวพี่เตือนกับพี่เอกเนี่ยเขาจะต้องตึ้งข้อความมาหาผมแล้วแสดงว่าตอนนี้ออนไลน์ปกติแต่ว่าใน TikTok Live ครับปกติเนี่ยผมจะเปิด iPad เพื่อมอนิเตอร์สัญญาณจากสถานีไว้ว่าเขาจะตัดให้ผมตอนไหนนะครับพอจะขึ้นจิงเกิลของสถานีเพื่อที่ตัดเข้าจิงเกิลรายการผมแล้วจะตัดสัญญาณเพื่อให้ผมไลฟ์สดต่อเนี่ยผมจะกดไลฟ์ของใน TikTok รอไว้เลยครับวันนี้พอดีวันนี้ในส่วนของ iPad ผมมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงเปิดไม่ได้ผมก็เลยต้องเดาเอาว่าเอา 2:10 นาทีเอาผมสวนเข้าไปเลยก็แล้วกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรลืมกดปุ่มไลฟ์ใน TikTok แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นที่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแจ้งคุณเอกลินหรือว่าเป็นแฟนรายการประจำเนี่ยต้องชี้แจงกันแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานี้ที่ลาไปเนี่ยก็คือไม่ได้ไปเที่ยวนะคุณเอกลินบอกหนีไปเที่ยวอีกแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไปธุระด่วนเลยนะครับธุระสำคัญมากแล้วก็ไปวันศุกร์ช่วงสายๆวันเสาร์บ่าย 3กลับเลยนะครับกลับเลยก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณที่สอบถามถามไทยกันเข้ามานะครับวันนี้ก็คือจะพยายามไม่ลารายการเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบที่จะทำรายการวิทยุมากชอบมากเพราะมีแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาชีพนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยมันสามารถทำได้ตลอดชีวิตก็ยังได้เลยนะทำตลอดชีวิตก็ยังได้เลยนะขอให้มีคนฟังเถอะขอให้มีคนตามเถอะนะครับทำตลอดชีวิตก็ได้เรามันเป็นอาชีพที่เรารักนะครับมีเขาเคยมีคนผู้รู้คนหนึ่งที่ผมคำถือเขาแนะนำเขาพูดไว้นะครับเอาขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันท่านเคยเป็นวิทยากรร่วมในรายการนี้มาด้วยนะครับในช่วงปี5455ถึง56ครับเกี่ยวช่วงนั้นอาจารย์อดิศัยวิทยาประสบโชคตอนนี้เป็นไลฟ์โคชชิ่งไปแล้วนะครับท่านเคยพูดกับผมครับพ่อบอกว่าวันใดวันหนึ่งที่เราได้ทำงานที่เรารักวันใดวันหนึ่งที่เราได้ทำงานที่เรารักนะวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราทำงานที่เหลือจากนั้นจะเป็นการใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรารักไปตลอดชีวิตโอ้ผมฟังแล้วเก็ตเลยกังโอ้โหใช่นะครับใช่นี่ผมกำลังพยายามจะใช้ชีวิตกับสิ่งที่ผมรักนะครับคุณจีมินคุณ KYAW คุณมูนไลท์คุณ SD Car Center สวัสดีนะครับคุณ Be Happy Good Eveningนะครับคุยโม้ไปนานเลยแล้วเข้าสู่เนื้อหาเลยก็แล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังออกประกาศในส่วนของแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับผมไปปรับมอนิเตอร์ในส่วนของตรงนี้ทำไมมันไม่ค่อยดังเลยเทสนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ยินเลยนะโอเคนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนฟ้านะครับแล้วก็วันที่23วันนี้วันที่เท่าไหร่21วันพุธนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็มีที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนะครับนอกนั้นก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงเนาะ24ยังอยู่ที่ภาคอีสานนะครับกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็มี นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับเลยขึ้นมาทางภาคเหนือหน่อยก็เป็นเหนือล่างนะครับจังหวัดตากพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของวันที่25นะครับภาคเหนือตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคอีสานนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้ที่ผมอ่านชื่อนี่คือเป็นเฉพาะสีแดงนะที่เขาเน้นย้ำว่าต้องเฝ้าระวังนะครับโซนอื่นที่เป็นสีเหลืองสีส้มก็คือจังหวัดใกล้เคียงจากที่ผมอ่านนะครับก็ได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะคือตอนนี้คือยอมความกดอากาศสูงเนี่ยจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วนะครับตรงนี้จะไม่มีฝนตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่จะมีอากาศเย็นอย่างเห็นได้ชัดก็คือมันก็จะหนาวแล้วประมาณนั้นนะครับพอหย่อมความกดอากาศสูงเขาดันลงมาเขาก็จะดันพวกร่องมรสุมมันลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมตัวครับภาคกลางภาคตอนออกนะครับแล้วก็ภาคใต้บางจังหวัดนะครับก็เฝ้าระวังแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับต้อนรับลูกชายคนโตได้ย้ายกลับมานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พาไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษ1วันที่คำแสนคาเฟ่นะครับที่โรงแรมคุ้มพยาที่เขาเป็นผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับรับประทานอาหารเสร็จด้วยเราเช็คบินเสร็จก็กล่าวว่าเดี๋ยวเราไปเดินย่อยอาหารที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ก็คือบ้านเราก็เรียกเซ็นเฟสนะหาซื้อรองเท้าหาซื้ออะไรก็ชุกกระติกของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ย้ายกลับมาด้วยนะครับจากกรุงเทพเรามาซื้อใหม่ดีกว่าเพราะมันเสื่อมสภาพโอ้โหฝนเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะฝนโอ้โหทั้งฝนทั้งลมคือตกหนักจริงๆขึ้นหนักหน่วงจริงๆทั้งยาวนานหนักหน่วงและลมด้วยในช่วงแรกฝนเม็ดใหญ่มากนะครับไม่ใช่ตกแค่ปล่อยๆพรำๆหรือตกธรรมดาครับตกมาเทลงมาเลยนะโอ้โหสะใจมากสะใจจริงไปเดินไปขึ้นรถที่ลานจอดรถไม่ได้ทางโรงแรมก็บริการดีมากนะครับที่คุ้มพยาบริการดีมากก็เอารถกอล์ฟมารับถึงที่ห้องอาหารแล้วก็ขับไปส่งขึ้นรถนะครับพนักงานก็กางร่มกันอะไรให้เรียบร้อยเอาบริการดีนะประทับใจนะครับประทับใจคุยเรื่องอากาศต่อนะครับคุยเรื่องอากาศต่อก็อย่างที่บอกครับกรมอุตุนะฮะก็เน้นย้ำครับ 23-27 กันยาวันพุธจนถึงวันอาทิตย์เลยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ฝากในส่วนของจังหวัดที่แจ้งเตือนไปแล้วนะครับให้เฝ้าระวังในส่วนของทางน้ำไหลผ่านนะครับดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับดินสไลด์แล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมขังซ้ำซากตกนิดนึงก็ท่วมแล้วเนี่ยต้องระวังนะครับคือกันไว้ก่อนคือช่วงฤดูมรสุมถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะมูฟหรือย้ายไปออกจากโซนนี้ไปได้นี่นะครับท่านก็ต้องเตรียมตัวนะครับยกของขึ้นที่สูงรอไว้ก่อนป้องกันความเสียหายไว้ก่อนถ้าได้ย้ายไปอยู่โซนที่ไม่ท่วมแล้วค่อยมาว่ากันนะอันนี้ก็เป็นแจ้งเตือนนะในส่วนของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับเรื่องหลักวิชาการเรื่องของดินฟ้ากันแล้วก็ท่านก็ไม่ค่อยพลาดนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุปราทิพย์ปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมอรังสิตนะรองประธานมูลที่สภาเตือนภัยแห่งชาติท่านได้โพสต์ Facebook เรื่องของเฝ้าระวังฝนตกหนักมากน้ำไหลหลากน้ำท่วมชุมชนนะครับในช่วงเนี้ยจนถึงวันที่26 27เนี่ยนะครับก็บอกว่าร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจีนที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางจะทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นนะครับภาคกลางตอนล่างทุกจังหวัดรวมกรุงเทพปริมณฑล22-26 กันยานะครับภาคกลางตอนล่างทุกจังหวัดรวมกรุงเทพปริมณฑลยี่สิบสองถึงยี่สิบหกกันยานะครับ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์24-26กันยาภาคตะวันออกทุกจังหวัดครับ22-26กันยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยทุกจังหวัดครับ22-24กันยานี่ก็ต้องก็ย้ำว่ามันตรงกันข้อมูลทางวิชาการทางอุตุนิยมวิทยาตรงกันหมดนะครับส่วนของการแจ้งเตือนรายจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำเจ้าพยาไม่ใช่ลอเรือนะลุ่มน้ำเจ้าพยาท้ายเขื่อนน้ำสูง 1.5 เมตรจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากทางตอนบนลงมานะครับก็ออกแจ้งเตือนท่านเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็เตรียมตัวอีกละ อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและก็กรุงเทพกรุงเทพนี่ช่ำเลยนะครับเพราะว่าคาดการไว้ว่าควรจะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำดังกล่าวเตือนนะครับ11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตามนี้นะครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่มของจังหวัดเชียงใหม่จะมีอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอฮอดอำเภออมก๋อยอำเภอเวียงแหงอำเภอเสมิงอำเภอแม่ริมนะครับช่วงนี้นะครับให้เฝ้าระวังติดตามในส่วนของสภาพอากาศด้วยหนักหนักจริงๆปีนี้ก็หนักปีนี้หนักนะครับที่ดอยอินทนนท์ก็ยังคงสั่งปิดนะครับสั่งปิดเส้นทางที่ว่าเส้นทางผาดอกเสี่ยวตอนนี้น้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนบ้านน้ำลัดบ้านเมืองกลางอำเภอบ้านหลวงอำเภอจอมทองตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองนะครับบ้านเฮาบ้านเราเรียกนะบ้านน้ำลัดบ้านเมืองกลางนะครับก็เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับข้าวของเครื่องใช้จมน้ำนี่มีนะฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับอำเภอจอมทองสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่98มิลลิเมตรตำบลขวงเปาก็ตกเยอะนะครับถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มก็สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายนะครับแล้วก็อำเภอเวียงแหงครับตอนนี้เน้นย้ำที่เชียงใหม่ไปก่อนนะครับเวียงแหงครับฝนตกหนักเลยเมื่อ2วันที่แล้วนะครับกับมีช้างเนี่ยหมองช้างโดนพัดเขาเรียกว่าน้ำป่าแม่วินนะพัดช้างหายไปเชือกหนึ่งนะครับควานกับชาวบ้านก็ตามหากันลุ้นกันนะครับสงสารน้องปรากฏว่าโชคดีครับคุณฟังข่าวดีได้แล้วนะครับเจอแล้วนะครับพังชื่อช้างเพศเนี่ยชื่อพังแฮมนะครับน้องเป็นช้างพิการขาหน้าครับถูกน้ำป่าแม่วินอำเภอแม่วางซัดไหลไปตามกระแสน้ำล่าสุดก็ช่วยขึ้นฝั่งได้แล้วนะครับเร่งเช็คอาการเร่งเช็คบาดแผลแล้วก็ร่างกายอย่างเรียบเพราะว่าโอ้โหต้องเช็คแล้วตัวใหญ่ขาก็ไม่ดีด้วยแล้วก็แช่น้ำอยู่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแช่น้ำนานมากนะครับโอ้โชคดีมากได้ชื่นได้ขืดมาแล้วครับดีนะครับส่วนของสาธารณสุขนะครับประกาศเพิ่ม4โรคให้เป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังก็คือ Legionnaire SFTS RSV งูสวัดอันนี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นโรคเฝ้าระวังแต่ยังไม่มีสถานการณ์นะครับที่จะต้องวิตกแต่ว่าป้องกันรักษาความสะอาดส่วนตัวไว้เยอะๆครับยังไงก็เสี่ยงน้อยคุณจี๊ดใหญ่สวัสดีครับคุณป๋าธงสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้บอกหวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมยังไงนะครับทุกคนหวังอย่างนี้หมดนะครับแต่ถ้ามันจะมามันก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณปลาดาสิงหาบุตรสวัสดีนะครับคุณสลันชะสมันปราผมถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณอัศวิน A1 เมื่อวานวันนี้จมทองฝนตกไหมรายงานสภาพอากาศเข้ามาหน่อยสายใต้ยูทูเบอร์ทุกท่านสวัสดีครับคุณ ระดับบางตังไม่ต้องนี่นะป๋านะป๋ามากนะครับคุณตายืนน้องเมษาสวัสดีครับคุณจีมินครับสวัสดีนะครับครับคุยกันต่อครับคุณฟังคุณฟังที่ชอบท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ทะเลสาบดอยเต่าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่อำเภอดอยเต่าก็จากขี้น้ำหายไปหมดแล้วก็แพเกยตื้นตอนนี้แพทุกลำครับลอยขึ้นเหนือน้ำได้แล้วเพราะน้ำมาแล้วนะครับหลังจากที่ประสบภัยแล้งมาหลายเดือนนะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วน้ำในทะเลสาบเริ่มสูงขึ้นนักท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักนะครับเศรษฐกิจก็กระเตื้องขึ้นนะครับผมยังอยากไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเคยคุยในการเราเคยไปนานละตั้งแต่สมัยทำงานอยู่ธนาคารนะดูนะครับตั้งแต่ปี35ถึงช่วงปี41อ่ะช่วงนั้นน่ะเคยไปเที่ยวดอยเต่าแล้วก็ไปลงไปเค้าเรียกอะไรอ่ะไปขึ้นแพไปลงแพที่มันเชื่อมไปทางเขื่อนภูมิพลที่ตากด้วยนะครับสนุกมากนะสนุกมากนะครับคราวนี้ก็อยากไปเห็นว่ามีแพแบบมีเรือแบบแพส่วนตัวด้วยนะเขาจะเอาเราไปลอยไว้กลางน้ำนู่นเลยปักสมอไว้นะครับเรือไม่ได้ลอยไปไหนหรอกนะครับเสร็จแล้วก็เขาจะเอาเราไปส่งทิ้งไว้เลยแล้วก็มีออเดอร์อาหารอ่ะคุณจะสั่งอะไรอ่ะสั่งมา1 2 3 4 5เอาก็จะขี่เรือส่วนตัวเขากลับไปทำเสร็จแล้วก็จะแพ็คใส่จานใส่อะไรเสร็จครับเอาพลาสติกนะครับหุ้มแรปอาหารมาให้เราเรียบร้อยคืออ่ะป้องกันความสะอาดป้องกันสิ่งสกปรกลงไปในอาหารนะครับเขาจะขี่เรือกลับมาส่งอาหารให้เราเสร็จแล้วเขาก็กลับฝั่งเลยนะเขาจะทิ้งเราอยู่ตรงนั้นเลยเอาจะคุณจะให้ไปรับกี่โมงสมมติเราไปสักเที่ยงเนี่ยรับประทานอะไรเสร็จผมมาพี่มารับผม4 โมงนะแล้วก็จ่ายค่าเช่าไปเลยเสร็จครับ4 โมงเขาก็มารับเราจะตกปลาเราจะเล่นน้ำเราจะพักผ่อนเขาก็ให้เวลาเราเต็มที่นะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ดูแล้วน่าสนใจอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้นะสมัยตอนสมัยผมไปเที่ยวมันไม่มีอันนี้ก็มีก็เรียกว่าเป็น บริการพิเศษที่เพิ่มสีสันให้คนอยากไปเที่ยวดอยเต่านะครับไอ้เรื่องนี้ผมที่ได้ทราบมานี่ก็คือมีเพื่อนสนิทท่านหนึ่งแล้วเขาไปเที่ยวเขาพาภรรยากับคุณพ่อภรรยาไปเที่ยว กันทันอยู่นะครับนะครับไปเที่ยวป๋าสเตฟานคุณสเตฟาน SD Car Center นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นไลฟ์แบบเป็นเอกลักษณ์ในไลฟ์ของ SD Car Center ไปเที่ยวแล้วก็ท่านมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นอย่างนี้เราก็ดูน่าแล้วน่าสนุกนะครับน่าสนุกก็อยากจะไปสักครั้งต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับอ่ะข้ามเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่อ่ะกลับมาเรื่องของปากท้องของเราบ้างครับคุณฟังวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าตอนนี้กำลังพิจารณาในการเตรียมใช้นโยบายลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันครับถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานที่ผ่านมานะครับก็จะตอนนี้เขาบอกว่าจะไม่หวานแหละจะไม่ลดไปเรื่อยแล้วครับจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันที่เป็นน้ำมันชีวภาพนะครับที่มีตัว E กับตัว B นำหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือพุ่งเป้าไปที่ E20 แล้วก็ B20 เป็นหลักเพราะว่าน้ำมัน E20 เขามีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งเอทานอลนี่คือของที่ผลิตจากพืชผลการเกษตรครับพวกไปกับมันสลังE20 ส่วน B20 เนี่ยมีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มนะกำหนดการนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเขาอยากจะให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีตกถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวดูเรื่องของนโยบายการเงินการคลังนิดนึงเนี่ยใครเราก็อยากเติมของถูกอ่ะเราไม่มีใครไม่อยากเติมของถูกเราก็อยากเติมน้ำมันถูกอ่ะนะแต่รัฐบาลเขาก็ต้องพิจารณานะว่ามันจะกระทบกันอะไรบ้าง ตอนนี้เขาบอกว่าคุณเอกนิติบอกว่างบประมาณปัจจุบันไทยเรามี เขามีกรอบวงเงินกู้เหลืออยู่หมื่นกว่าล้านนะครับถ้าลดภาษีไปเรื่อยไม่รอบคอบมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตการคลังได้นะครับก็มันมีหลายเครื่องมือเนาะบ้านเราเรื่องของการพยุงราคาน้ำมันภาษีสรรพสามิตนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะค่าการกลั่นนะครับก็ตอนนี้ค่าการกลั่นอะใช้นโยบายนี้เคยใช้นโยบายนี้ไปแล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เราใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วไอ้เรื่องลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยเป็นเครื่องมืออันที่3ที่รัฐเขาบอกว่ายังไม่เคยใช้เพราะว่าทันทีเลยที่ใช้นโยบายนี้คืออย่างแรกที่ได้กระทบคือรายได้รัฐลดลงแน่ๆเพราะว่าภาษีที่เข้ารัฐมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับแต่รายจ่ายรัฐมันเท่าเดิมแล้วทำไงอ่ะเอาก็กู้เงิน เป็นสูตรสำเร็จนะครับอะไรกำลังพิจารณานะกำลังพิจารณาว่าเตรียมจะเอาเครื่องมือชิ้นที่3เนี่ยที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยเอามาเสริมนะครับทำให้ราคาน้ำมัน B20ที่อยู่ในกลุ่มเบนซิน E20 ที่อยู่ในกลุ่มเบนซินแล้วก็ B20 ที่อยู่ในกลุ่มดีเซลนะมีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะถูกลงนะครับ คุณจูบ่นบอกกู้ลูกเดียวคุณโอมาชาลีฟสวัสดีครับลดละลิตรละหลายหลายบาทหน่อยท่านเราอยู่กลางน้ำโดดเดี่ยวไปคุณจูจะไปไหมน่าสนใจนะไปเที่ยวสวรรค์ไปกินปลาชอบกินปลานะครับคุณกิตโพคินสวัสดีครับคุณจี๊ดใหญ่ทักทายไปแล้วนะครับสวัสดีครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังไทยเที่ยวไทยพลัสก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่ที่ตลาดไนบาซ่ามหาสารคามครับพ่อค้าแม่ค้าบางรายเห็นด้วยกับการต่อยุคโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางรายมองตรงกันข้ามบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่มองว่าประเทศอ่ะก็เป็นหนี้ไม่รู้จักจบสิ้นสงสารลูกหลานที่ต้องมานั่งใช้แนะนำว่ารัฐบาลเอาเงินกู้ไปลดราคาน้ำมันดีกว่าเนี่ยก็ล้อกับข่าวเมื่อกี้คุณเดชพิธีเขาบอกว่ามันก็ลดได้ดิ้นเดียวมันลดได้แล้วก็มีเมื่อช่วงวันสองวันนี้มันก็มีดราม่าว่าโฆษกหรือว่าทีมรองโฆษกของรัฐบาลก็ออกมาพูดว่าเอาไปไทยเชื่อไทยพลัสมันได้หลายคนแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปลดราคาน้ำมันเนี่ยมันได้แต่กลุ่มคนใช้รถคนที่ไม่ใช้รถก็ไม่ได้ประโยชน์โอ้โหทัวลงท่านทีมโฆษกรัฐบาลเขาบอกว่านะครับราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันแพงค่าขนส่งก็แพงสินค้าทุกอย่างหนึ่งในฟิกคอร์สหรือว่าหนึ่งในต้นทุนแปรผันไม่ใช่ฟิกคอร์สหนึ่งในต้นทุนแปรผันสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าคือค่าขนส่งและค่าน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคาน้ำมันสามารถลดได้สินค้าโดยรวมก็จะมีโอกาสที่จะลดราคาลงพอสินค้าลดราคาลงประชาชนทุกคนได้ประโยชน์หมดนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าลดราคาน้ำมันแล้วคุณจะนึกถึงแต่รถที่น้ำมันเติมรถแล้วคุณจะบอกว่าเฉพาะที่ได้ประโยชน์คือคนมีรถคนไม่มีรถก็ไม่ได้ประโยชน์นี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่ามุมมองในส่วนของโฆษกรัฐบาลเนี่ยน่าจะมองแคบไปนิดนะครับอ่ะก็นาจิตตังนะครับแม่ท้าใบค้าบางท่านก็มองในมุมของค้าขายก็คนก็เริ่มมีความกล้าในการใช้เงินนะครับกล้าจ่ายมากขึ้นรัฐจ่ายให้60คนจ่าย40แม่ค้าก็ขายของได้100เหมือนเดิมแต่มันขายได้มากขึ้นนะหลายท่านก็บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ก้าวไปลดราคาน้ำมันอย่างที่ผมบอกอะการลดราคาน้ำมันเนี่ยต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าที่แท้จริงเนี่ยก็คือราคาน้ำมันนั่นแหละนะครับถ้าคงราคาน้ำมันไม่ให้สูงเกินไปได้เขาก็สามารถที่จะค้าขายได้มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับนะเรื่องนี้น่าจะยาวเรื่องของสว.ตัวยาวมากนะครับคือตอนนี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่กกต.ในงานจะเข้าเนี่ยคุณผู้ฟังคือตอนนี้19กันยายนที่ผ่านมาครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ทางเนชั่นออนไลน์เขาได้รายงานข่าวนี้มาครับเพราะว่าบทบาทของศาลฎีกาตอนนี้ กำลังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกต่อเนื่องโดยตั้งใจหรือต่อเนื่องโดยบังเอิญไม่รู้นะครับพอศาลฎีกาเคลื่อนไหวปั๊บมันไปสอดรับกับสถานการณ์ที่สังคมกำลังรับไม่ได้กับมติของกกต.ในคดีหัวสวนะครับบทบาทศาลฎีกาตอนนี้ศาลกำลังถูกจับตาครับบอกว่าเอถ้าศาลฎีกาเคลื่อนไหวเนี่ยสอดรับกับเรื่องราวนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเคลื่อนไหวด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยเนี่ยนะครับสวกลุ่มที่เหลืออยู่นะครับผมกำลังพูดถึง226คนสั่งฟ้องแค่77 200ส่วนที่เหลือจากนั้นนะครับอาจจะสะเทือนการทำหน้าที่ของกกต.ได้กกต.หมายถึงกกต.เสียงข้างมากนะเพราะว่าท่านมี7คนสั่งฟ้อง2คนสั่งไม่ฟ้อง5นี่ผมกำลังหมายถึง5คนนั้นกกต.เสียงข้างมากที่น่ากลัวที่สุดครับเนชั่นวิเคราะห์ว่าอาจจะสะเทือนถึงพรรคแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคือตอนนี้มันมีคำร้องที่สวสำรองเนี่ยนะครับไปยื่นร้องกับศาลฎีกาในคดีเลือกตั้งละ3สำนวนยื่นก่อนแล้วก็หลังวันที่14กันยาครับวันที่กกต.ลงมติคดีหัวสวเนี่ยครับแต่ว่าการพิจารณาของศาลออกมาเหมือนกันคือศาลรับฟ้องไว้พิจารณาคือที่ผ่านมามีข้อถกเถียงในแวดวงนักกฎหมายครับบอกว่าการรับฟ้องไว้พิจารณานั้นหมายถึงรับทางธุรการเท่านั้นหรือว่าเป็นการประทับรับฟ้องแล้วจริงๆนะครับเนชั่นยกตัวอย่างคดียื่นฟ้องกกต.ปมคุณสมบัติของสว.แดงกองมาแล้วก็สว.สมชายพลศักดิ์นะครับก็คือขายคุณแดงกองมาถ้าผมจำไม่ผิดท่านเป็นแม่ค้าขายเนื้อสุกรอยู่ในตลาดคุณสมชายนี่น่าไม่แน่ใจว่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละหรือเปล่าคือสองท่านนี่เป็นประเด็นคู่กันมาตลอดผมคิดว่าก็น่าจะใช่นะครับผมเข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าท่านเป็นสองคนที่ถูกหมายศาลนะครับคือโดนหมายศาลแล้วส่งถึงผู้ร้องคือสว.สำรองคู่กับผู้คัดค้านคือกกต.ครับคือคดีนี้สว.สำรองยื่นฟ้องกกต.ว่าวินิจฉัยคุณสมบัติการรับสมัครกลุ่มอาชีพของสว.จังหวัดอำนาจเจริญทั้งสองท่านนั้นผิดให้ศาลสั่งเพิกถอนเรื่องนี้คือถ้าพิจารณาจากสาระสำคัญของหมายศาลจะพบว่าได้แจ้งคู่ความให้มาศาลในวันนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่27ตุลาคม69นี้แล้วคือเดือนหน้านะครับแหล่งข่าวในสายศาลของเนชั่นเขาก็วิเคราะห์นะครับถอดรหัสออกมาก็สรุปได้ว่าถ้าหมายศาลมาในลักษณะนี้ก็แปลว่าศาลท่านประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วครับคือนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วเนี่ยให้ทั้งสองฝ่ายคือผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องส่งพยานหลักฐานและคำโต้แย้งโดยศาลท่านจะพิจารณาอำนาจฟ้องในวันนัดเลยนะครับเรื่องนี้ย้อนไปถึงโพยหัวก็น่าจะพ่นพิษถึงกกต.หรือว่าการเมืองเลยนะครับคดีเพิกถอนมติกกต.คดีหัวสว.ที่กลุ่มสว.สำรองไปยื่นเนี่ยนะครับศาลชี้แจงว่าเป็นการรับไว้ในทางธุรการยังไม่มีคำสั่งใดๆในคดีนั้นอย่างไรก็ตามศาลชี้ว่าสว.สำรองมีอำนาจฟ้องหลักฐานในสำนวนของคณะ26ทั้งหมดจะถูกลำเลียงฟ้องต่อศาลทันทีรับสำนวนของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชุดที่26นั้นมีมติออกมาว่าฟ้องหมดนะครับคุณฟังฟ้องหมดนะ229คนนะครับศาลฎีกาภายในคดีเลือกตั้งมีอำนาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้เรียกบุคคลมาไต่สวนเพิ่มได้ไม่เว้นแม้แต่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยถ้าถูกอ้างอิงหรือถูกพาดพิงถึงวิเคราะห์กันถึงขนาดที่ว่าคดีนี้อาจจะกลายเป็นคดีชั้น14ภาค2คุณฟังจำคดีชั้น14ได้ใช่ไหมคดีโรงพยาบาลตำรวจชั้นที่4คดีคุณทักษิณน่ะเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นชั้น14ภาค2อีกหนึ่งในเรื่องของตุลาการพิวัตรที่สร้างมาตรฐานความยุติธรรมในสถานการณ์ที่ทุกอย่างบิดเบี้ยวและถูกบิดเบือนหรือไม่เรื่องนี้ต้องติดตามคดีชั้น14อย่างที่ทราบกันก็ทำให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกจริงๆหลังจากว่าบอกว่าควบคุมตัวก็เท่ากับติดคุกแต่ว่าป่วยต้องนอนอยู่ชั้น14เนี่ยนะครับ ม่ได้ไม่นับคุณกลับไปอยู่ในคุกจริงๆเลยนะครับหลายคนก็ถูกแจ้งข้อหาด้วยนะครับดำเนินคดีด้วยแล้วก็ลงโทษทางวินัยเพิ่มนะครับโดนหมดอ่ะทั้งรู้สึกว่าผอ.โรงพยาบาลตำรวจมั้งก็ดาอนาคตก็แป๊กไปเลยนะครับเตรียมจะขึ้นเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็ไม่ได้เป็นละโดนโดนข้อหาวินัยนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคดีหัวสว.ในศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่งนี่ต้องติดตามดูนี่ก็คือขออภัยที่ทางดีเขาบอกเลยว่าหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายท่านก็บอกว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกมันไม่ได้จบแค่นี้นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นว่าควรจะไปทางไหนต่อนะครับถ้าวันนั้นสั่งมาฟ้องหมดมันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าควรจะไปทางไหนต่อมันมีทางให้เลือกอยู่แล้วกกต.เลือกทางนี้นะครับก็ต้องรอรับนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรื่องของสว.นะครับก็เดี๋ยวจะมีเห็นว่ามีทางด้านสมาชิกวุฒิสภานั้นบอกว่าเริ่มมีแนวคิดที่จะริบอำนาจของกกต.ในการตรวจสอบการเลือกตั้งเขาบอกว่าดูมองดูแล้วมันล้มเหลว28ปีที่ผ่านมานี่คือจัดเลือกตั้งประกาศเลือกตั้งรับรองบทเลือกตั้งอะไรคือมันพิลึกพิลั่นมากล้มเหลวมากเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมมาคุยพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าเรื่องมันยาวนะครับได้เก็บไว้ฝากคุณฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณฟังครับช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่มห้าสิบสองนาทีขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับที่นำพวกเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงสัพเพเหระนะครับช่วงวาไรตี้ทอล์กนั่นเองกลีนพาวเวอร์โซล่าเอเนจีนะครับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงวิศวกรมืออาชีพของเชียงใหม่ Facebook กลีนพาวเวอร์โซล่าเอเนจีครับขอบคุณเสริมสวยพนักเชียงใหม่ให้บริการด้านความงามกับชาวเชียงใหม่ด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับสอบถามรายละเอียดนัดหมายเข้ารับบริการนะครับ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเขตเรบวกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับ Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center ครับขอบคุณกุมภยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชั่นโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำรองห้องพักได้นะครับที่คุ้มพยาเชียงใหม่ .com นะครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนออร์แกนิกแค่ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณทุกฝั่งที่กรุณาติดตามรายการมาจนถึงเวลานี้ด้วยนะครับรักทายคุณฝั่งที่อยู่ทางคลื่นวิทยุ FM 92เชียงใหม่เรดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทักทายคุณฟังที่อยู่ทางเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับคุณฟังที่อยู่ในห้อง TikTok Live นี่เราก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะครับคุณลำจวนน้องเอมสวัสดีนะครับคุณสุกิจมิตตี้นะครับสวัสดีครับพี่ต๋ําสวัสดีครับสวัสดีในห้างชาวลิซัดเดย์ครับสวัสดีคุณอ้อยครับนะสวัสดีคุณกวงครับนะสวัสดีคุณกวงครับโอเคนะฮะคุยกันต่อเดี๋ยวสัญญาณของเชียงใหม่เรดิโอถึง3ทุ่มนะครับของ TikTok ของก็จะพยายามให้จบพร้อมกันนะนะครับผู้ฟังที่อยู่ทางเชียงใหม่เรดิโอก็จะได้เนื้อหานะครับสาระพร้อมๆกันไปด้วยกับทาง TikTok Live นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับก็เช็คลิสต์วิธีเขียนนะครับคุณฟังย้ำอีกครั้งนะครับการเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขาไม่ให้กากบาทนะนะครับถ้าอย่างเลือกตั้งทั่วไปเขาจะมีหมายเลขมาให้เราใช่ไหมเราจำหมายเลขเราจะเอาเบอร์ไหนแล้วก็กาแต่นะครับของประกันสังคมเนี่ยเขามีหมายเลขให้เรานะครับแต่เราต้องจำหมายเลขแล้วไปเขียนหมายเลขในช่องเองนะไม่รู้จะทำให้ยากไปทำไมไม่เข้าใจเหมือนทำให้ยากไว้ก่อนอะทำให้มันยากทำให้คะแนนตกน้ำเยอะๆผมตั้งข้อสังเกตเองนะก็เตรียมตัวให้ถูกต้องนะครับผู้ฟังป้องกันบัตรเสียนะครับก็ผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับฝ่ายผู้แทนนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหลายท่านก็ลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วนะครับประสงค์จะไปใช้คะแนนเสียงวิธีเช็คสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งง่ายๆ24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับเว็บไซต์ของผู้ประกันตนนะครับ e-self service สำหรับนายจ้าง e-service สำหรับนายจ้าง e-self service สำหรับผู้ประกันตนนะครับก็ในไทยดีก็ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไงสำคัญเลือกได้ไม่เกิน7คนคือถ้าจะเลือก 2-3 คนก็ได้ไม่ว่าท่านจะเลือก 2-3 คนก็ได้ไม่ว่าท่านแต่ท่านเขียนได้ไม่เกิน7เลขอ่ะถ้าเขียนเกิน7เป็น8ปัดเสียทันทีนะครับเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครใส่ช่องละ1หมายเลขถ้าไม่ประสงค์ลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนช่องเดียวปัดเสียบางส่วน เขียนตัวเลขไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นเขียนเป็นตัวอักษร200ระบบจะไม่นับคะแนนเฉพาะช่องนั้นครับแต่ช่องอื่นที่เขียนตัวเลขอาราบิกถูกต้องจะนับเป็นคะแนนให้เนี่ยแต่รวมกันแล้วยังไงก็ต้องไม่เกิน7หมายเลขนะบัตรเสียทั้งใบเช่นเครื่องหมายถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกใส่เครื่องหมายหัวใจใส่เครื่องหมายดาวนะครับเสียหมดทั้งใบนะครับย้ำเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับอย่าไปเผลอกาไม่มีเลขให้เรากานะช่วงระหว่างลงคะแนน 8:00 น.เช้าถึง 4:00 น.เย็นห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอบรรยากาศทั่วไปจากภายนอกเขตแนวกั้นคือถ่ายภาพหรือวิดีโอบรรยากาศทั่วไปจากภายนอกเขตแนวกั้นได้แต่ห้ามถ่ายภาพให้เห็นการลงคะแนนในคูหาหรือบันทึกภาพที่ทำให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครหมายเลขใดระหว่างนับคะแนน 4:00 น.เป็นต้นไปบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดคูหาการขีดคะแนนการอ่านแผ่นป้ายคะแนนบนกระดานได้แต่ต้องไม่ตั้งอุปกรณ์บดบังหรือรบกวนเจ้าหน้าที่นะครับงดการแสดงสัญลักษณ์หาเสียงห้ามแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือว่าหาเสียงเชิญชวนให้ผู้ให้ลงคะแนนกับผู้สมัครรายใดในบริเวณหน่วยเลือกตั้งและก็สถานที่นับคะแนนนะครับพบความผิดปกติทักท้วงได้นะครับยื่นพับทักท้วงคำคัดค้านกับประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เอกสารที่ต้องเตรียมไปก็บัตรประชาชนตัวจริงครับนะครับหรือบัตรดิจิตอลผ่านแอปไทย ID หรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็เลข13หลักก็ใบขับขี่ก็มีนะนะครับก็มีรูปถ่ายและเลข13หลักด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้ง27ไปช่วยกันแสดงพลังเลือกคนที่เราไว้ใจเข้าไปดูแลเงินของเรานะคุณระวังไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเงินของเรานี่คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินของเราถูกบริหารได้อย่างโปร่งใสได้อย่างไม่ทุจริตแล้วก็มันจะไปโผล่ในวันที่เราเกษียณได้ถูกต้องตามที่เราคาดการมันต้องมีคนที่เก่งและคนที่ดีช่วยเราบริหารถามว่าพิสูจน์ได้ยังไงทีมใหม่ก็พิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเปิดโปงการทุจริตมากมายขนาดไหนคือมันมีมาแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเปิดทีมนี้กล้าเปิดและที่ผ่านมาจากการตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆแต่ก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าประกันสังคมนั้นมีอะไรที่ไม่โปร่งใสเยอะแม้กระทั่งการรับรองบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ยังไม่รับรองให้ในบางบัญชีนะครับก็ฝากคุณฟังไว้พี่นาเองแล้วกันนะครับในส่วนของการเลือกตั้งประกันสังคมก็เชิญไปใช้สิทธิ์ร่วมกันเช็คสถานที่ลงคะแนนเสียงได้ทางเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะครับปิดท้ายช่วงวาไรตี้ด้วยเรื่องของน้ำตาลท่านที่ชอบดื่มน้ำ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา Wellness Hill เส้นทางที่1สะเมืองหางดงมุ่งขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เชียงใหม่ Wellness City นายอิทธิรัตน์ศีนรักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะผู้ประกอบการบริษัททัวร์ชุมชนท่องเที่ยวอินฟลูเอนเซอร์สื่อมวลชนและเครือข่ายเวลเนสจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมแฟมทริปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุกเวลเนสฮิลเส้นทางที่1สะเมืองหางดงภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่เวลเนสซิตี้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดตัวเส้นทาง Wellness Hill เส้นทางที่1สะเมืองหางดงเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์และเครือข่ายเวลเนสได้สัมผัสประสบการณ์จริงพร้อมเรียนรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพื้นที่ทั้งธรรมชาติภูมิปัญญาล้านนาอาหารสมุนไพรวิถีชีวิตและกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการดูแลสุขภาพตลอดเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกิจกรรมด้านสุขภาพและวิถีล้านนาที่หลากหลายอาทิกิจกรรมธรรมชาติบำบัดณถ้ำหลวงแม่สาบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ศึกษาอะโวคาโดต้นแรกของในหลวงร.9ณไร่ปู่สุขพร้อมชมการสาธิตการแปรรูปอาหารเป็นยาจากอะโวคาโดและผลไม้ตามฤดูกาลการเปิดเส้นทาง Wellness Hill เส้นทางที่1ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เชียงใหม่ Wellness City โดยมุ่งนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับโปรแกรมต่อไปเตรียมเดินหน้าต่อกับ Wellness Hill เส้นทางที่2แม่อ่อนสันกำแพง Wellness Hot Spring ซึ่งจะนำเสนอเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติวิถีชุมชนและกิจกรรม Wellness ในพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to
7: Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพบข้อมูลกว่า 4.9 แสนครัวเรือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2569มีการสำรวจแล้วครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 4,914,53 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

สียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คน

0: ชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ตุเจ้าวัดหนองตองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านบุคคลทั้งหลายอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพเหระเมื่อถึงเวลานี้ใกล้ขันสัญญาว่าตื่นได้ล้างหน้าล้างตาได้แปรงฟันได้ฟังตุเจ้าได้รายการปกิณกะแห่งธรรมะเนี่ยมีเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณและออกทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำเช่นเดียวกันขอบใจเนอต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนบึ้นกินของไงแล้วจะ9โมง10โมงหอบปะกันที่วัดปะตึงหลวงวัดหลวงปู่กุบาลาตาติปวันนี้เป็นจักกระทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อแก่หลวงปู่กุบาเจ้าล่าตาติปก็ตุเจ้าก็ได้รับนิมนต์ไปจากท่านเจ้าอาวาสวัดปะตึงหลวงก็จะไปเนอไปอยู่แถวใกล้ๆแม่ไผ่แหงก็ดีปะตึงหลวงก็ดีบ้านต่างๆนั่นแหละไปพบไปปะกันได้เนอะไปพบไปปะกันได้ขอบคุณต่อโยมแม่ยันหอมเป็นอย่างมากที่ได้อโลโทมาหลายเตื้อบืนไปปะกันศรัทธาสาธุชนญาติโยมเพื่อทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ใสสะอาดปราศจากสิ่งที่มัวมองต่างๆว่าความโลภความโกรธและความหลงเออมันเจือจางเออมันเบาบางเออมันหายก็ทำจิตใจใสสะอาดเอามาไหว้พระสวดมนต์กันก็เป็นมงคลต่อชีวิตเอาเริ่มได้ณบัดนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวา

tam pen tam ti pra pum mi pra pak chau trat vai di leo sang kang nama mi pa pa chau nama sakan pra tham kra pra tham supati pando pa kawato sabaka sang ko พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดา

ผมมีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคัลัญจะโยจามนาโปสกุณจาสโตปาปะกังโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะกวาตาธัมโมสันติติโกอคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวติตภวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคัลัญจะโยจามนาโปสกุณจาสัทโธปาปะกังโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิ

วะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยันตุนิมิตตังยะตุหังพุทธังคะปริสสกัตตัวนัตถิเมอติอุณัสสะวิจัยโยมนต์ปกถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม้นตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้ตรงโลกไปก็เจ็บโลกาเปียทิอย่างนักหนาปะป้านในสรีระร่างกายกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าญาติโยมจงอันตรธานเสียหายมีกำลังอกกำลังใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมจักเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่และไก่ไปก็เงื่อมีชัยชนะกลับมาก็มีโชคมีชัยปราศจากซึ่งโจรภัยอคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปาติภัยโรกาภัยอย่าได้เกิดมีมาอย่าได้มาใกล้มากายขอให้อยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาประทังตัวตนอยู่ในความประมาทกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่นับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมก็ผ่านสมาก็ผ่านทุกคนมีบุญและผ่านต่อไปจนได้202ได้จนว่าได้100สาวกว่าเข้าพระวสาตะวันนี้มีฝนตกหลายที่หลายแองหลายหนแต่บัดตกนักแม้แต่หนองตองก็ลงบอกมิดมดมิดมดแล้วก็หายไปจางไปเมื่อตะวานี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปงานข่าวดำที่หน้าวัดศรีลังกาต้นโจกตะวานี้ก็ไปพบไปประญาติโยมมากหน้าหลายตาลองพูดว่าชัชวาลก็มานายกสจหน่วยงานองค์กรต่างๆพี่น้องประชาชนไปร่วมกันมากหน้าหลายตาฉันเป็นแล้วอาตมาภาพก็ออกจากวัดสลีลังกาไปวัดพระบรมธาตุเจ้าสลีจอมตองงานคล้ายวันชาติการ103ปีของหลวงปู่ทองหรือพระพรหมมงคลเป็นฝ่ายวิปัสสนาจารย์หลวงปู่นั้นได้จากพวกเราไปได้7ปีเมื่อมีอายุได้96บัดนี้ในชาติการนั้นได้อยู่103ปีดุจดังหลวงปู่ล่าจากมหาวิทยาลัยจัดมนประเดี๋ยวนี้สรีระร่างก

หลวงปู่ล่าก็ประดิษฐานที่วัดปะตึงยัดมีการกระทำบุญอยู่ตลอดเวลาวันนี้เวลา9โมงปลายหรือ10โมงปลายสักหน่อยตุ๊หนองตองก็จะไปพระกันเนอร์ญาติโยมเนอร์มีอย่างไปแจกพ่องก็บอกว่าได้สัก 2-3 อย่างน้องแต่พอออกไม่ออกท่านทั้งหลายวันที่26บ่ายมงเอาพระกันธรรมสัญจรที่วัดบ้านอ้อยตำนักธรรมนิมิตตำบลห้วยทรายเปิดพระริมจังหวัดจังใหม่โดยคณะสงฆ์พร้อมคณะสตาญาติโยมจัดกันบ่ายมงของวันที่26เดือนกันยา2569เป็นวันเดือน12เป็งพอดีอุตึงเดือน12เป็งเนี่ยญาติโยมเป็นว่าเป็นปล่อยเพศปล่อยผีเนาะในวันเดือน12เป็งสัตว์นรกกาอสุรกายกาหมู่เนี่ยเปรตกาเปิดประตูนรกสัตว์นรกเหล่านี้ได้ขึ้นมาสะอาของกินของทานที่ญาติพี่น้องทานไปหาถ้ามาแล้วบับปะโคตานนี่นะปะของกินของทานต้องกลับไปสู่มนรกไปตะลงกรรมวิบากเหมือนเก่าเหมือนหลังเหมือนเดิมเขาอู้ถึงเรื่องคนตายแล้วเนี่ยญาติโยมดังเรียกเบิ้นและเคยอู้ฟังบับเปิ้นไปหันครัวกินครัวทานนี่มันจะแท้ก่อแต่เท่าที่คนตายแล้วก็ฟื้นมาอู้ฟังมันก็น่าคิดนะก็ออกคนหนึ่งเนี่ยญาติโยมป่วยมาแล้วก็ตายแบบกระทันหันด้วยตายตอนเย็นตอนค่ำหมู่ลูกหมู่เต้าญาติพี่น้องก็ห้างลอยเอาสรีระร่างกายนอนซื่อคือแล้วก็เอานอนซื่อแหวงซื่อต้นเสาสองต้นผ้าห่มปกเรียบร้อยก็ก็มีผ้าปกแบบกำขึงเชือกปกไว้ถ้ามีกรมยามตามไว้บนหัวบางทีก็ไว้ปลายตีนทีนี้ในคืนนั้นญาติพี่น้องก็ไปแอวหาละแจ้งไปแจ้งมาบางคนก็ฟังไปซื้อล่องที่กัดต้องฟ้าบดจันทร์ปะทองบางคนก็ด่ากันเข้ากันยังไปตานที่วัดยกไปสองคันก็รอเนี่ยท่านได้กินสองคันอยู่ปั่นปอนหยาดน้ำกวดน้ำไปให้คนที่ตายระหว่างที่เขามาตานกันเข้าระหว่างที่เขาไปซื้อล่องคนเราไม่ยิงเปิ้นไปสวามพ่อผัวเปิ้นโหพ่อมันยังมาอุ่นเนี่ยห้องเขามาปื้ผ้าออกหมดยับดูชีพจรก็เต้นอยู่ฝ่ายปอยังมีลมหายใจอยู่เขาก็ตักเอาน้ำเนี่ยจุบสำลีเอาสำลีจุบน้ำแล้วแขวะตีมปากคือน้ำมันไหลจึงเข้าไปฉะนั้นก็ห้องกันหมู่ซื้อล่องมาก็เกอร์ละเอาละอันก่อน เป็นในที่สุดอบตานที่วัดเนี่ยเราก็ดูแลกันเจ็ดเนื้อเจ็ดตัวนะทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เมื่อเจ้ามาจนถึงพระเตียงยมเป็นของสึกตัวแล้วก็อู้จ่าหมกหมายพอดีเขาก็ดีอกดีใจกันที่ประกาศเยอะๆว่าตายไปแล้วเสียฟื้นขึ้นมาเมื่อเป็นได้สติอู้เป็นจ่าเป็นเพิ่งก็ได้อู้จ่าบ้านทั้งหลายว่าโอ้ควรกินควรทานเอาเนี่ย
มีมดเอ่ยข้าไปพอที่ศาลาเก้าห้องน่ะอันมีชื่อกุต้นกุต้นน่ะข้าก็ไปพระคนกินก็ตานของข้าบางคนไปก็โซตึมพระเพราะมีไผ่ตานไปหาเขาก็ได้หมัวในที่สุดท่านทั้งหลายโยมคนเนี้ยดูคนกินก็ตานได้รับส่วนบุญกุศลแล้วก็เดินไปตามสนามบนอู่ฟังนะก็มีบ้านไม้หลังหนึ่งเก่าๆก็งามมั่นคงเป็นสนามหญ้ามีดอกไม้ดอกยางเพื่อนก็ไปหันแม่เพื่อนนุ่งชุดขาวเที่ยวอยู่ที่สนามหญ้าเพื่อนก็ดีอกดีใจเพื่อนจะไปหาแม่เพื่อนก็ข้ามสะพานไปบัดตันข้ามพ้นแม่เพื่อนบอกว่าปิ๊กเหี้ยกิ้งปิ๊กเหี้ยมึงปิ๊กเหี้ยโยมก็กลับแวะเข้าสู่ร่างเดิมเพื่อนก็อู้ฟังอย่างเงี้ยเลยบัดตายสักคำอยู่มาได้เป็นสาว30ปีเช่นจะตายฉะนั้นมาก่อนหน้าคิดนะการทำบุญเพื่อแต่ผู้วายชนหรือคนที่ตายนั่นน่ะเขาก็บอกว่าเขาสร้างบุญเดิมมันนักก่อบุญเติมมีหลายก่อเขาทำเมื่อเขาก่อฉะนั้นจึงมีหน้าที่อย่างหนึ่งว่าถ้าญาติพี่น้องเอาได้ล่วงรับดับขันจากภพนี้จากนี้ไปถ้าเอาได้กระทำบุญไปหาเขาเนี่ยปุ่งเป็นเพศเป็นผีเนี่ยจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นจากหมู่เขาฉะนั้นจึงมีความนิยมถึงเดือน12ออกมาจนถึงเดือน12แล้ม15ค่ำมันถือว่าเป็นวันปล่อยเพศปล่อยผีก็ มาถามตุเนื้อว่าผีตัวอย่างใดเพศเป็นอย่างใดเพิ่นเล่าไว้ก็คงจะได้ยินได้ฟังเนาะคนเฒ่าแก่เพิ่นเล่าให้ฟังลงฉะนั้นญาติโยมเดือน12เพ่งบางคนก็ตานทำบางคนก็ตานขันเข้าตานหม้อเข้าอาหารโภชนะถวายแก่ภิกษุสามเณรญาติโยมเดี๋ยวเราก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญกินบุญตานเหล่านะไปหาเขาบางคนก็ไปเกิดกันเนี่ยโอ้ไปตานอย่างไปเชื่ออย่างไปล่ำไปเหลือกู้บังหันเนอได้ครับได้ครับผมพ่อแม่เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนผมอันนี้มาเป็นเพศเป็นผีท่านทั้งหลายก็ได้ไปฟังคำคนที่เพิ่นนี้เพิ่นอู้เพิ่นจ๋าอันนั้นมันถูกใจเพิ่นแต่มันว่าถูกต้องว่าถูกใจเอาได้ทำได้ชื่อว่าเอาเป็นคนรู้จักคุณและทดแทนพระคุณเอาบ่เอาเพิ่นฝ่ายเดียวเมื่อเขามีเขาพร้อมเขาก็ทำบุญกุศลอุเกเพิ่นฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมนักศีลนักบุญลองดำไปคิดพิจารณาเนอะเอาละวันนี้อ่านว่าเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

านเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยสิริวิชัยมหาเถระองค์ประถมเจ้าวาดวัดศรีโสดาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณโชตมหาเถระองค์ประถมประธานคณะพระธรรมจาริกพระครูมงคลคุณาธรประสิทธิ์ประวัตถโกพระครูสุตะกิจจานุกูลเสงี่ยมธีระปัญโยณวัดศรีโสดาพระรามหลวงตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569มีกำหนดการ8นาฬิกาทำวัดเช้าสวดมนต์เจริญจิตภาวนาณพระอุโบสถวัดศรีโสดา8นาฬิกา30นาทีนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคการจัดการศึกษาพระธรรมจาริกโดยโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โรงเรียนวัดวิเววนารามพระธรรมวชิรโกศลเจ้าวาดวัดศรีโสดาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเวลา9นาฬิกากล่าวคำไหว้พระรับศีลแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูกตเวทิตากถาในช่วงเช้า9นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าบังสุกุลสดับประกรณ์พระธรรมวชิรโกศลประธานกรรมการมูลนิธิวัดศรีโสดามอบทุน106ทุนกล่าวถวายรายงานน้อมบูชาพระคุณพระธรรมจาริกทิตาจารย์พระธรรมจาริกพระภิกษุสามเณรสวดสังฆคุณ3จบมูลนิธิวัดศรีโสดาและฐานบดีเจ้าภาพถวายและมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนักเรียนนิสิตและนักศึกษาจำนวน106ทุนถวายผ้าป่าสามัคคีทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาชาวเขาพุทธศักราช2569พระธรรมวชิรโกศลผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกภูมิภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดศรีโสดากล่าวสัมโมทนียกถาถวายทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาบันทึกภาพผู้ได้รับทุน11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรในโครงการพระธรรมจาริก529รูปพระธรรมจาริก200รูปวัดศรีโสดา248รูปวัดวิเวกวนาราม81รูป12นาฬิกาศรัทธาประชาชนผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันเป็น7พิธีก็ขอเชิญท่านร่วมงานวันกตัญญูปีที่31ณศรีโสดาพระรามหลวงตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569ได้บุญได้ความดีได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในงานวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยและผู้มีพระคุณในสายงานพระธรรมจาริกได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะสัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า 9:39 นาทีอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นาทีได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท0
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

บุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้สึกตัวบุคคลที่เป็นผู้ที่รู้สึกตัวเป็นผู้ที่เท่าทันสิ่งที่รู้ทุกลมหายใจบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ที่มีสติสัมปชัญญะผู้ที่รู้สึกตัวจะอยู่เหนือสิ่งที่กระทบอยู่เหนือสิ่งที่สัมผัสอยู่เหนือสิ่งที่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้เช่นตาสัมผัสกับรูปตาไม่ยึดติดในรูปนี่คือผู้มีสติสัมปชัญญะหูสัมผัสกับเสียงไม่ยึดติดในเสียงนี่แหละผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเมื่อเราเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รู้สึกตัวแล้วมันจะมีแต่ธรรมะเท่านั้นการรู้สึกตัวแล้วเราเท่ากับเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนเราอยู่กับธรรมนอนกับธรรมกินกับธรรมยืนกับธรรมทำงานกับธรรมเรารู้สึกตัวแล้วเมื่อเรารู้สึกตัวนี่ทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวทำอะไรก็ชนะสำเร็จทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดทำอะไรก็สมปรารถนาเมื่อเรารู้สึกตัวทุกอย่างก็จะเป็นของที่สะดวกสบายของที่หนักก็เป็นของที่ง่ายของที่มันยากก็เป็นของที่ง่ายเมื่อบุคคลที่มีเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแล้วจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ตลอดเวลาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลดำรงตนด้วยสมาธิดำรงตนด้วยปัญญาดำรงตนด้วยความอดทนดำรงตนด้วยวิริยะภาคเพียรจึงทำให้กายวาจาใจบุคคลนั้นสะอาดและบริสุทธิ์หรือทำให้เขาบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พวกเราต้องพิจารณาเราเป็นผู้ที่รู้สึกตัวเราทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเมื่อเราเป็นผู้รู้สึกตัวแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงหรือชีวิตเราจะมีการพัฒนาจนถึงที่สุดความยากจนก็หมดไปจากชีวิตของเราบุคคลที่รู้สึกตัวนี่แหละความยากจนจะหมดสิ้นไปจากชีวิตมีกินมีใช้ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่กับความเป็นจริงผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับความเป็นจริงแต่และการเวลาเป็นหลักคำว่าสติสัมปชัญญะนี่แหละพวกเราเป็นเครื่องป้องกันเรียกว่าเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดการตัดสินใจของเราเมื่อเรารู้สึกตัวนี่เราจะตัดสินใจใดๆก็ชนะสำเร็จทุกครั้งเมื่อเราเป็นผู้รู้สึกตัวคิดสิ่งใดก็สำเร็จพูดสิ่งใดก็สำเร็จทำการใดๆก็สำเร็จเพราะเราเป็นผู้รู้สึกตัวเมื่อเราเป็นผู้รู้สึกตัวชีวิตเราจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและปัจจัยสี่พวกเราทั้งหลายเรามีกินมีใช้มีทรัพย์มีสมบัติมีความสุขอบอุ่นก็เพราะสติสัมปชัญญะนี่แหละเรารู้สึกตัวการรู้สึกตัวก็คือการตื่นรู้นั่นแหละพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะคือการตื่นรู้ต้อนรับความดีงามตื่นรู้ละเรียกว่าลดละเลิกสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงตื่นรู้ต้อนรับธรรมตื่นรู้แสวงหาธรรมตื่นรู้ปฏิบัติธรรมพวกเราพิจารณาดูว่าสติสัมปชัญญะคือการตื่นรู้คือการตื่นรู้เพราะเรารู้สึกตัวคือการตื่นรู้นั่นแหละตื่นรู้ที่จะลดละเลิกสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงตื่นรู้ลดละเลิกสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงออกไปจากกายจากจิตตื่นรู้แล้วก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นรู้ละสิ่งที่รู้แต่พวกเราทั้งหลายตื่นรู้ละสิ่งที่รู้สิ่งที่เรารู้มันเปลี่ยนแปลงมันแปรสภาพมันไม่เที่ยงผู้ที่ตื่นรู้นี่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความอดทนผู้ที่ตื่นรู้ก็จะเป็นผู้ที่มีวิริยะภาคเพียรให้สิ่งที่เราเป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรรมหรือธรรมจะต้องอยู่ในเจตในกายในจิตของผู้ตื่นรู้จึงทำให้เราบรรลุมรรคผลได้ทำให้เราเกิดคำว่าชนะสำเร็จได้ทำให้เราเกิดคำว่าสำเร็จผลได้จึงทำให้เกิดคำว่าบรรลุเป้าหมายได้ตื่นรู้คำว่าตื่นรู้เท่านั้นแหละพวกเราบันมีพลังและมันมีอำนาจตื่นรู้ตื่นรู้เรื่องธรรมชาติตื่นรู้เรื่องธรรมะทั้งสองอย่างกายของเราเป็นธรรมชาติจิตของเราเป็นธรรมะเพราะกายของเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่เส้นผมหนึ่งเส้นจากที่มันดำดำมันก็เริ่มขาวเนี่ยคือกายเรามันเริ่มเปลี่ยนลุกยากนั่งยากลุกโอยนั่งลอยโอยนี่แหละกายเราก็เริ่มเปลี่ยนแต่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกกายแต่เรารู้สึกตัวนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเมื่อเรารู้สึกตัวนี่เราก็ตื่นรู้มีสติตื่นรู้แล้วก็รู้รู้สิ่งใดก็ละสิ่งนั้นคือมีสติตื่นรู้คือจะไม่หลงสิ่งที่รู้
ดยเฉพาะการตื่นรู้ออกจากความคิดตื่นรู้จากการเห็นทุกข์ตื่นรู้ออกจากการเห็นความสุขตื่นรู้ที่จะดับทุกข์ตื่นรู้ที่จะดับสุขตื่นรู้รู้ว่าสุขกับทุกข์แปรสภาพตลอดกาลเวลาแต่พวกเราทั้งหลายครอบครัวทุกครอบครัวถ้าคนในครอบครัวใดก็แล้วแต่เป็นผู้ที่รู้สึกตัวเนี่ยครอบครัวนั้นจะอบอุ่นครอบครัวนั้นจะมีความสุขแต่พวกเราถ้าพิจารณาดูครอบครัวใดก็แล้วแต่ที่มีเป็นว่าเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะครอบครัวนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัย4ครอบครัวใดก็แล้วแต่ยากจนและมีสติสัมปชัญญะครอบครัวยากจนนั้นก็จะหมดสิ้นไปจากที่อดอยากลำบากแต่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วนี่เรารู้สึกตัวเราก็จะมีสติที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงฐานะความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงฐานะความเป็นอยู่ของเราให้มันอยู่ดีกินดีเนี่ยไม่จะให้เราอยู่ดีกินดีแต่เรารู้สึกตัวนี่แหละถ้าเป็นเศรษฐีรู้สึกตัวเศรษฐีก็จะมีเงินทวีคูณขึ้นอีกเป็น10เท่า20เท่าแต่พวกเราทั้งหลายการรู้สึกตัวก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตนเองไม่ใช่คำว่ารู้สึกตัวเฉยๆการรู้สึกตัวคือให้เราพัฒนาตนเองแก้ไขตนเองจากที่เรายากจนให้เรารู้สึกตัวว่าเรายากจนเมื่อเรายากจนเราจะไม่ดื่มเราจะรักษาศีล5ข้ออย่างเงี้ยเมื่อเรารักษาศีล5ข้อทุกวันทุกวันความยากจนนี่มันก็จะหมดสิ้นไปปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดเมื่อเรารักษาศีลปัญหาต่างๆมันไม่เกิดเมื่อเรามีสมาธิปัญหาต่างๆที่มันเกิดก็แก้ได้เพราะเรามีปัญญาคำว่าสติสัมปชัญญะพวกเราทั้งหลายมันก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นต้นกำเนิดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมะแต่ละข้อไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดังคำว่าสติสัมปชัญญะมันก็รวมกันหมดตั้งแต่ให้เรารักษาศีลเนี่ยเรารู้สึกตัวเราเกิดต้องรักษาศีลเรารู้สึกตัวเราจะต้องนั่งสมาธิรู้สึกตัวเราจะต้องฝึกฝนจิตให้เรามีปัญญาคือมันจะบังคับให้เรารู้เรื่องความจริงเท่านั้นแต่เราบังคับให้รู้เรื่องความจริงที่เป็นธรรมความจริงที่ทรงธรรมความจริงที่เป็นธรรมก็ได้แก่ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดให้รู้ความจริงเป็นสิ่งใดที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยรู้ความจริงของธรรมชาติเราก่อนละความจริงของธรรมชาติเราก็อยู่เหนือความจริงของธรรมชาติเราก็ไม่ต้องไปตามรู้ความจริงของธรรมชาติเอกลักษณ์ของธรรมชาติลักษณะของธรรมชาติคือเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตลอดเวลาแต่เปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดกาลเวลานั่นคือตื่นรู้เรื่องธรรมชาติตื่นรู้เรื่องธรรมะพวกเราจะเห็นว่าธรรมชาติเรารู้แล้วเรายังต้องละต้องทิ้งธรรมชาติเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อสภาวะจิตจิตใจของเราในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าครอบครัวใดที่มีสติสัมปชัญญะครอบครัวนั้นมีความสุขครอบครัวนั้นเกิดความสงบสุขครอบครัวนั้นอบอุ่นครอบครัวนั้นจะมีเมตตาต่อกันและกันเรียกว่ามีเมตตาต่อกันและกันเราจะต้องพิจารณา
ชีวิตของเราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็มีแสงสว่างส่องทางให้เราเดินเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมันจะเกิดแต่คำว่าความดีเกิดแต่คำว่าความดีเท่านั้นเกิดคำว่าสงบเท่านั้นเกิดแต่คำว่าความสุขเท่านั้นอะไรไม่ดีไม่ดีไม่มีเมื่อเรารู้สึกตัวนะมันจะดีทุกอย่างเรียกว่าสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทุกเรื่องทุกอย่างอยู่เหนืออะไรอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความคิดอยู่เหนือความรู้สึกเมื่อเราอยู่เหนือความรู้สึกจิตเราก็จะต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาพิจารณาความจริงทุกวันผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งมีชีวิตก็ดีสิ่งไม่มีชีวิตก็ดีล้วนเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตามกาลเวลาที่มันปรากฏอยู่สิ่งที่เกิดก็คือสิ่งที่ดับจิตที่มีปัญญาจะพิจารณาเช่นนี้การเกิดก็คือการดับการดับก็คือการเกิดคือมันเกิดซ้อนกันเหมือนลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราพิจารณาดูดีๆเราจะรู้ว่าหายใจเข้าเนี่ยหรือหายใจออกเนี่ยมันมาพร้อมกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันมันมาพร้อมกันหมดมันอยู่ที่ตัวเดียวกันนั่นแหละเนี่ยเราพิจารณาดูจะหายใจเข้าจะหายใจออกเนี่ยมันเป็นทั้งอดีตอนาคตในตัวและปัจจุบันในตัวของมันเองเนี่ยเราต้องมากลับมาพิจารณาดูหายใจเข้าเรารู้เนี่ยคำว่าหายใจเข้ารู้คำว่าหายใจออกรู้คำว่าหายใจสั้นนะหยาบยาวสั้นเนี่ยเรารู้แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอดีตล้วนเป็นอดีตทั้งสิ้นไอ้สิ่งที่เรารู้หายใจเข้าสิ่งที่เรารู้หายใจออกเนี่ยมันคืออะไรที่เราต้องพิจารณาดูหายใจคาดเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจยาวรู้หายใจสั้นรู้หายใจละเอียดรู้หายใจหยาบรู้ไอ้ตัวรู้ตัวนี้เนี่ยมันคงสภาพเดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หายใจเข้าออกนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดจะสั้นก็เปลี่ยนจะยาวก็เปลี่ยนจะหยาบก็เปลี่ยนละเอียดก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่มันรู้การเปลี่ยนแปลงนั่นคืออะไรล่ะเนี่ยเราต้องพิจารณาดูรู้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์รู้การเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือเราเรียกว่ารู้ด้วยสติปัญญารู้ด้วยวิชาปัญญาวิชาปัญญาแต่พวกเราทั้งหลายรู้ด้วยวิชาปัญญาอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่หน้าที่ก็คือนับคนเข้าบริษัทเข้าบริษัทมีพนักงาน100คนอย่างเงี้ยเข้า100คนก็รู้เข้า90คนก็รู้ได้รู้หมดนี่แหละเช่นเดียวกับไอ้ตัวรู้ก็เหมือนคนที่นับพนักงานเข้าบริษัทแต่ตัวรู้ตัวนี้ก็คือตัวสติหรือตัวปัญญาหรือสติปัญญาสติปัญญาวิชาปัญญาก็ได้สติวิชาปัญญาให้เรารู้ซึ่งความจริงของลมหายใจมันไม่เปลี่ยนแปลงวิสติก็ดีวิชาปัญญามันไม่เปลี่ยนแปลงคงสภาพเดิมคงสภาพเดิมแต่มันคงสภาพเดิมตลอดการเวลาชีวิตเราต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาดู
พิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของความคิดอันนี้เราต้อง

0: station are.
1: เป็นสมาชิกโกลบอลคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: Mass FM
7: เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่น

0: แต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: ชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
1: Mass
0: FM เชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่ากรรมที่เป็นบาปอันบุคคลผู้ใดทำแล้วอันจะละเสียได้เพราะกุศลกรรมผู้นั้นจะยังโลกนี้ให้สว่างดุจดังพระจันทร์อันพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น
1: สาธุ
2: สาธุ
3: สาธุ
0: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุด

0: ธุ
1: พุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตสูสังรัพพเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
4: สาธุ
3: วันนี้วันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2556และวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจแปลว่าอาศัยสังแปลว่าพร้อมอุปาทะแปลว่าเกิดมันเกิดพร้อมกันปฏิจจสมุปบาทก็เลยใช้คำว่ามันเกิดพร้อมกันและอาศัยกันแล้วเกิดร่วมกันก็เกิดพร้อมกันอันเดียวกันเนี่ยแต่คำว่าเกิดพร้อมนี่เน้นอะไรคะเน้นว่ามันพร้อมกันเลยนะมันพร้อมกันเลยแล้วมันอาศัยกันด้วยวันนี้พวกเราดูมืออาจารย์แล้วกันจิตใจเนี่ยนะมีความรู้สึกความจำความคิดเกิดพร้อมใช่ไหมจำได้ไหมเราเรียนเรื่องจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกเป็นธรรมชาติที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจิตเจตสิกนี่นะผู้ภาษาไทยก็เรียกว่าจิตใจคนเราเนี่ยกลับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคิดชั่วคิดดีเนี่ยมันเกิดพร้อมกันความคิดดีก็เกิดพร้อมจิตความคิดชั่วก็เกิดพร้อมจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่การหาประโยชน์จากสิ่งเนี้ยจากความรู้อันเนี้ยพอเรารู้ความรู้อันเนี้ยเราก็มาดูสังแปลว่าพร้อมโยคะแปลว่าประกอบเคยได้ยินไหมโยคะโยคะสังโยคะตัวคะเนี่ยเขาแปลงเป็นชนะเลยกลายเป็นสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าสิ่งที่ประกอบพร้อมกับจิตนะสังโยชน์แปลว่าสิ่งที่ประกอบพร้อมกับจิตมันมีอยู่10อย่างสังโยชน์10ที่ทำให้เราถูกมัดอกมัดใจอยู่ทุกวันเนี่ยมีอยู่10อย่างผู้ที่ละสังโยชน์10ตัวได้ก็เป็นพระอรหันต์นะคะผู้ที่ละสังโยชน์3ตัวแรกเป็นพระโสดาบันละสังโยชน์5ตัวได้เป็นพระอนาคามีละสังโยชน์10ตัวเลยก็เป็นพระอรหันต์เลยสังโยชน์นี่มันแปลว่าสิ่งที่ประกอบพร้อมกับจิตประกอบขนาดไหนลองมารู้จักกับคำว่าประกอบพร้อมกับจิตนะอย่างเช่นเราเห็นพระภิกษุเดินมาสงบสำรวมเนี่ยพอตาเห็นปุ๊บสิ่งที่เกิดจิตมันเกิดก่อนเนาะจิตมันเห็นและจากนั้นมันก็เกิดความศรัทธาอย่างเนี้ยมันเกิดพร้อมกับจิตขึ้นมาเนาะแต่เคยไหมที่ว่าตาไปเห็นคนทำผิดมันก็เกิดโทสะพรึบมาพร้อมจิตเลยแต่ถ้าถามว่าเธอชอบไหมโทสะไม่ได้ชอบแต่พอถึงเวลาจิตเกิดมันเกิดพร้อมเลยดีกรีขนาดไหนที่จะเรียกว่าสังโยชน์ฟังนะคำว่าสังโยชน์เนี่ยมันประกอบพร้อมจิตดีกรีขนาดไหนพระพุทธเจ้าสอนด้วยว่าถ้าเกิดร่วมธรรมดาก็ไม่มีปัญหาหรอกจริงไหมเอาพวกเราดูพัดลมพอจิตรู้พัดลม ก็มีความจำเรื่องพัดลมก็รู้สึกเฉยๆกับพัดลมก็คิดเรื่องพัดลมก็แค่นั้นไม่มีปัญหา ดูพุทธรูปสิก็ดูพุทธรูปก็มีสังโยชน์อะไรก็ไม่เห็นมีสังโยชน์อะไรไม่เข้าใจสังโยชน์คืออะไรไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังโยชน์ว่ามันจะเป็นสังโยชน์ก็ต่อเมื่อหนึ่งกิเลสตัวนั้นเนี่ยไอสิ่งไม่ดีตัวนั้นเนี่ยเวลาเกิดที่จิตเราแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วมันมีลักษณะกลุ่มลุมกลุ่มลุมแสดงว่าไงมันดับแล้วมันเกิดอีกดับไปแล้วมันเกิดอีกคือไม่อยากให้เกิดพยายามไล่มันแต่มันก็กลับมาขย่ำมันเหมือนคนลุมอ่ะมันเหมือนกับผู้ชาย4คนน่ะลุมตีผู้ชายคนเดียวอย่างงี้นะมันโอ้โหนี่มันลุมกันนี่วาเห็นนะเนี่ยลักษณะข้อที่1ของสังโยชน์คือต้องลุมกันกิเลสหลายตัวลุมกันทั้งโมหะทั้งโทสะทั้งตรณีเห็นนะสมมุตินะงุ่มๆๆเนี่ยกลุ่มลุม2มันไม่ใช่ลุมอย่างเดียวมันครอบงำเลยนึกภาพครอบงำไว้เลยนะครับงำไว้แหละแบบไม่ให้ดิ้นไปไหนอย่างเงี้ยสองแล้วนะอันที่หนึ่งอะไรนะ
4: กลุ่มรุม
3: อันที่สอง
4: ครอบงำ
3: อันที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าหาทางออกไม่เจอพวกเราเคยไหมนอนไม่หลับหาทางออกจากความคิดอันเนี้ยไม่ได้ไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยแต่เดี๋ยวก็คิดมีไหมคะเออมันหาทางจะออกจากสิ่งเนี้ยมันออกไม่ได้เกลียดไอ้คนเนี้ยเห็นนะก็เอาอยู่นั่นแหละหรือบางครั้งอยากอะไรบางอย่างก็อยากได้อยู่นั่นแหละรู้ว่ามันไม่ได้ก็ยังอยากได้อยู่นั่นแหละมีไหมมีนะอาการอย่างนี้เขาเรียกสังโยชน์แล้วเคยไหมแบบง่วงแล้วพยายามจะฝืนแล้วมันฝืนไม่ได้เคยไหมมันหาทางออกไม่เจออย่างนั้นอ่ะพยายามยืดตาก่อนแล้วนะหายใจยาวๆลึกๆก่อนแล้วอะไรเงี้ยอาการอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นสังโยชน์เอามีกี่ลักษณะคะ1
4: กลุ่มรุม
3: 2
4: ครอบงำ
3: 3
4: หาทางออกไม่ได
3: ้4ดูมันมีกำลังมากเหลือเกินแต่ถ้าไม่ขนาดนั้นไม่ใช่สังโยชน์เพราะนั้นไอ้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันมีดีกรีถ้ามันมีน้อยๆแค่ว่าไม่รู้สึกอะไรวีบวีบนะแค่ขุ่นนิดๆวีบนิดเดียวเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าอนุสัยเป็นสิ่งที่ตามนอนอยู่กับจิตคือหมายความว่าพอหันไปก็รำคาญนิดหนึ่งวีบนิดหนึ่งนิดแต่ก็ไม่มีอะไรก็ยังยิ้มได้อยู่ออกได้เลยอันนี้ไม่ใช่สังโยชน์

0: มันงอนเราอยู่เนี่ยทั้งวันเราก็ไปคุยดียังไงมันก็ไม่ดีด้วยเพราะว่ามันไปสังโยชน์เสร็จแล้วแต่เด็กไม่มีสังโยชน์เด็กเดี๋ยวก็ลืมเพราะนั้นสังโยชน์กับอนุสัยต่างกันแต่ก็เป็นสิ่งไม่ดีเหมือนกันส่วนอีกตัวนึงไม่ได้เขียนตัวนี้ก็คืออาสวะอาสวะนี่ก็เหมือนสังโยชน์นะก็คือตามนอนในใจก็แบบสะสมหมักหมมพาเวียนไปแต่เกิดไม่รู้จักจบเนี่ยนะมันละเอียดมากเป็นกิเลสละเอียดแต่นิวรณ์นี่ขวางเลยนิวรณ์นี่จะแปลว่าขวางเลยอย่างเช่นเคยไหมว่าจะใส่บาตรไอ้กาปุกกิ้งเราเอื้อมมือไปปิดแกว็บขอสักสิบนาทีเตอะนะไปเลยยาวไปเลยมาตื่นอีกที8โมงตู้เจ้าไปหมดละอะไรมาขวางเนี่ยนิวรณ์นะคะเคยไหมตั้งใจวันนี้เราจะไปติดต่องานเรากะเราจะพูดดีๆนะฮะวันนี้งานต้องสำเร็จแน่พอดีพยาบาทมานะพยาบาทมามันขึ้นมาเนี่ยมาเห็นหน้ายายนี่เนี่ยมันปองร้ายเลยมันเลยพูดจาแดกดันกระแนะกระแหนเรียบร้อยไปละกลับมาถึงบ้านกูว่าแล้วอะไรมาขวางเนี่ยนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์วันนี้พระเทศดีเนาะเราก็ตั้งใจฟังโอ้ตั้งใจฟังทีนะมิทะนิวรณ์มาขวางเฉยเลยนะฮะแบบโน อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ฟังธรรมเลยเพราะเรามัวแต่ลับอย่างเงี้ยนี่คือนิวรณ์เนาะแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดกับจิตแล้วก็ดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีเกิดกับจิตแล้วไม่ดีส่วนด้านดีๆมาดูละมาดูเนี่ยสิกขาเอาอ่านพวกเราอ่าน
1: สิกขาคือสิ่งที่ควรเรียนสิกขติแปลว่ากำลังศึกษา
0: อันนี้เป็น verb อันนี้เป็นnow นี่เป็นคำนามอันนี้เป็นกริยาเอาต่อไป
1: เสวนาแปลว่าการปฏิบัติหรือการเสพเสวติแปลว่ากำลังปฏิบัติ
0: อันนี้เป็นคำ
1: นาม
0: อันนี้เป็น
1: คำกริยา
0: เข้าใจไหมเสวติเป็นคำกริยาอันนี้กำลังปฏิบัติเสวติเอาต่อไป
1: ภาวิตาเป็นคำนามแปลว่าอันบุคคลควรมีภาเวติเป็นคำกริยาแปลว่ากำลังมีพหุลีกตาเป็นคำนามแปลว่าอันบุคคลควรทำให้มากพระหุลีกโรติเป็นคำกริยาแปลว่ากำลังทำให้มาก
0: สีน้ำเงินเนี่ยเป็นฝ่ายดีก็หมายความว่าสมมติว่าจิตใจเราเนี่ยมีการศึกษาธรรมะอยู่บ่อยๆมีการปฏิบัติธรรมะอยู่บ่อยๆและกำลังมีธรรมะอยู่ในใจบ่อยๆและกำลังทำให้มากขึ้นมากขึ้นบ่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าบารมีเป็นผู้มีบารมีคือมีเมตตาบารมีนะมีขันติบารมีมีปัญญาบารมีอะไรที่ดีๆเกิดที่ใจเนี่ยเราเรียกว่าบารมีแต่ก็ต้องให้ทำไมศึกษาบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆมีอยู่บ่อยๆและกำลังทำให้มากๆเยอะๆเยอะๆเป็นสีน้ำเงินด้านดีก็คือความคิดฝ่ายดีให้มีที่ใจเราบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่พอไอ้สิ่งไม่ดีมาเกิดกับใจเนี่ยพุทธเจ้าก็ตั้งชื่อให้มันใหม่แทนที่จะเรียกมันว่าบารมีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาอะไรไม่เอาใช้คำว่าระวังนะเธอมันเป็นสังโยชน์นะเธอนะคือมันประกอบพร้อมกับจิตนะระวังนะเนี่ยพอจิตเกิดปั๊บมันวับเคยไหมเคยไหมเห็นปั๊บมันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้ยินปั๊บโกรธเลยเนี่ยเคยไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธมันนะแต่พอได้ยินเสียงมันปั๊บเนี่ยมันขึ้นมาปี๊ดเดี๋ยวนี้เขาใช้สำนวนปี๊ดขึ้นมาอะไรนั่นนะเคยไหมเคยไหมแล้วมีไหมเห็นส้มตำปั๊บน้ำลายพุ่งเลยไงมั้ยอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าสังโยชน์คือพอจิตมาที่ตาเห็นเท่านั้นเนี่ยพอตาเห็นส้มตำเท่านั้นกิเลสมันขึ้นมาประกอบกับจิตเลยก็เป็นสังโยชน์แล้วก็ออกไม่ได้เลยนะฮะขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยเบื่อกินไม่ได้น้ำลายไหลละอย่างเงี้ยอาการอย่างนี้เป็นก็ไม่เรียกดีถ้าเรียกก็เรียกตามสภาพที่มันเกิดคือเรียกว่าสิ่งที่ประกอบพร้อมกับจิตอย่างเงี้ยแต่พูดเป็นภาษาบาลีว่าสังโยชน์ทีนี้พอเราเจอคำว่าสังโยชน์อนุสัยนิวรณ์เนี่ยเราก็จะโอ้ยไอยังก็บอกนักล่ำไปเฮ้ยนี่นะแต่ที่จริงมันเป็นภาษาที่พูดสื่อตามเป็นจริงนะคะยังเด็กๆเนี่ยพอเราหยิกเขาทีเขาก็ร้องไห้เว้ยสักพักเขาก็หายแต่สิ่งนั้นเป็น

0: ะไรแล้วอนุสยะเป็นสิ่งที่ตามนอนอยู่กับจิตเด็กแล้วนะเด็กถูกทำร้ายเด็กก็เริ่มร้องไห้แล้วพอเราทำบ่อยๆเด็กก็จะเริ่มกลายเป็นเด็กก้าวร้าวต่อสู้ทุบตีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอนุสัยเพราะนั้นเราจึงไม่ควรจะสร้างสมสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นอนุสัยไม่ดีเอาแล้วดีๆเรียกอนุสัยแม่อาจารย์โอ้ไอ้ดีๆก็เรียกให้มันดีหน่อยสิอย่าไปเรียกอนุสัยก็เรียกว่าสิ่งที่ควรศึกษาสิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ควรมีนะคะเธอเคยได้ยินคำว่าภาวนาไหมภาวนาภาวิตาภาวนาภาเวติพวกนี้แปลว่ากำลังมีมันเป็นยังไงอาจารย์เอาฟังนะสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นปุ๊บอาจารย์ถามว่ามีปากกาวางอยู่ไหมมีเพราะมันเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แต่ถ้าอย่างนี้ดับไปมันดับไปก็ถือว่ามันไม่มีเพราะนั้นมันมีเมื่อมันเกิดมันไม่มีเมื่อมัน
1: ดับ
0: เข้าใจหรือยังเพราะนั้นถ้าเราเห็นกิเลสมันดับเราก็พูดเลยว่าไม่มีกิเลส
1: มันไม่มีกิเลส
0: อ่ะมันโผล่มาอีกอ่ะกิเลสโผล่เนี่ยเราก็รีบมีสติให้มันดับจะได้ไม่มีกิเลสถูกไหมแต่ฝ่ายดีๆอ่ะความอดทนเอ่ยความมีปัญญาเอ่ยความสงบเอ่ยถ้ามันเกิดควรให้เกิดบ่อยๆไหมคะบ่อยๆมันจะได้มีเข้าใจหรือยังมันจะได้มีปกติธรรมชาติของความคิดเกิดแล้วความคิดก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดดีก็ดับนะมันเป็นปกติเราควรจะคิดดีบ่อยๆเมื่อความคิดดีบ่อยๆเลยกลายเป็นคนมีความคิดดีอย่างเงี้ยทำไมผู้หญิงกลุ่มนี้เข้ามาอยู่วัดมันได้คิดดีบ่อยๆที่นี่คิดดีตั้งแต่กี่โมงอ่ะไอ้ตีสี่พวกเธอตื่นแต่ว่านักบวชเขาตื่นก่อนแล้ว นักบวชเขาตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเนาะตีสองกว่าเขาตื่นเขาก็คิดดีละคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีอยู่เนืองๆแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดชั่วไม่จำเป็นไม่ต้องโกหกกันเพราะไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็เวลาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ถูกรังเกียจมากมากจากหมู่คณะก็รังเกียจไม่เอาคนนี้นิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นนักบวชเนี่ยก็เลยมีการศึกษาในคำสอนพระเจ้าอยู่เสมอมีการปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าอยู่เสมอและกำลังมีความดีเหล่านั้นน่ะอยู่ที่ใจเพราะว่าแม้ดับไปก็เกิดอีกแม้ดับไปก็เกิดอีกเขาเรียกภาเวติหรือภาวนานะคะพอทำบ่อยๆมันเลยเป็นการกระทำให้มากขึ้นเข้าใจหรือยังเนี่ยสี่ศัพท์เนี่ยนะฮะอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราจะศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างไรท่านวรยานีเราจะศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรดีเราก็ตอบว่า
1: โดยการหนึ่ง
0: โดยมันอยู่ตรงนี้เลยนะเราสามารถศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยการนึกถึงสิ่งนั้นเช่นเราจะศึกษาเรื่องศีลเราก็นึกถึง
1: ศีล
0: ถือว่าสมมติว่าเรากำลังนึกถึงศีลถือว่าเรากำลัง
1: ศึกษาเรื่องศีลอยู
0: ่ต่อไปเราอาจจะศึกษาเรื่องศีลด้วยการ
1: รู้ชัดเรื่องศีล
0: เรามีความรู้ชัดศีลมีกี่อย่างศีลเป็นยังไงศีลอริยะศีลโลกุตละโลกิยะอะไรอย่างเงี้ยนะศึกษาให้รู้ชัดการรู้ชัดในศีลขณะนั้นนะฮะขณะที่กำลังรู้ชัดเรื่องศีลแสดงว่าเรากำลัง
1: ศึกษาใน
0: เรื่อง
1: ศีลเราสามารถศึกษาเรื่องศีลได้โดยการเห็น
0: เห็นเลยเห็นเลยว่าชีวิตที่มีศีลมันดีกว่าชีวิตที่ไม่มีศีลอย่างไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยชีวิตจริงเราเห็นคนนั้นผิดศีลแล้วก็โดนยิงไปเราเห็นคนนั้นพูดไม่ดีผิดศีลทางวาจาโดนเขายิงปากระเบิดเลยลูกเราเห็นคนนั้นผิดศีลข้อ3ไปแย่งคู่ครองเขาก็โดนฆ่าตายแล้วก็ผิดศีลมันไม่ดีนี่เห็นไหมเห็นเนาะเห็นเลยเวลารักษาศีลจิตใจดีงามอย่างไรอย่างเนี้ยอันนี้เห็นแต่ถ้าคนไม่เห็นล่ะคะมันก็ไม่รักษาจริงไหมเอาอาจารย์จะถามพวกเราว่าถ้าไม่รักษาศีล5เนี่ยมีสิทธิ์ไปตกนรกไหมมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมถ้าอย่างนั้นเราจะละเมิดศีล5ไหมไม่เอาอะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็มันรู้ชัดแล้วอาจารย์เอ้ยเนี่ยเพราะคนที่รู้ชัดก็ถือว่ามีการศึกษาในเรื่องศีลคนที่เห็นก็เรียกว่าศึกษาในเรื่องศีลต่อไปถ้าเราพิจารณาแล้วคะ
1: เราสามารถศึกษาเรื่องศีลได้ด้วยการพิจารณาเรื่องศีล
0: พิจารณาไปข้อดีข้อเสียปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าศีลขาดอย่างไรเรียกว่าศีลทะลุอย่างไรเรียกว่าศีลด่างศีลพร้อยจะแก้ไขศีลได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะ เราผิดศีลแล้วเราจะไปแก้ตัวยังไงยังเป็นชาวบ้านเนี่ยพอละเมิดศีลแล้วทำยังไงคะสมมติเราผิดศีลไปแล้ววันเนี้ยวันนี้พูดโกหกไปแล้วเออเก่งมากเราก็มารับใหม่เนาะเขาใช้คำว่าต่อศีลใช่ไหมไปไหนจะไปต่อศีลก่อนยังศีลขาดแล้วเธอจะเอาอย่างต่อกับว่านะจะเอาเชือกฟางต่อกับว่าจะเอาสแตนเลสต่อดีฮะเนี่ยมันขาดบ่อยแล้วใบเพอกระตบยุงแมบเออศีลขาดทำเมาะก็ต้องไปต่อศีลเขาใช้คำว่าต่อศีลเนาะต่อไปข้อที่ห้า
1: เราสามารถศึกษาเรื่องศีลได้ด้วยการตั้ง
0: อธิษฐานจิต
1: หรืออธิษฐาน
0: แน่นะคะตั้งจิตแน่วแน่หรืออธิษฐานพวกเธอเคยอธิษฐานหรือเปล่าเคยไหมเช้าเลยตื่นขึ้นมาก็อธิษฐานสาธุวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีศีลบริสุทธิ์เธอเนี่ยใครทำบ้างยกมือขึ้นโอ้มีอนุโมทนาเร็วพวกเราสาธุพวกเธอไปทำกันเน้อเอ๊ะอาจารย์แล้วหนูจะอธิษฐานที่ไหนดีอะเห็นเจดีย์ที่ไหนอธิษฐานที่นั่นเห็นพระพุทธรูปที่ไหนอธิษฐานที่นั่นเห็นพระบรมธาตุที่ไหนอธิษฐานที่นั่นเห็นรอยพระพุทธที่ไหนอธิษฐานที่นั่นเห็นต้นโพธิ์ที่ไหนอธิษฐานมันที่นั่นวันหนึ่งให้มันได้อธิษฐานบ่อยๆนะคะทีนี้พวกเราเนี่ย24ชั่วโมงไหนยกมือหน่อยสิใครบ้างที่แบบทั้งวันเลยไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยยกมือหน่อยยกมือเออจังสั้นแหละคือชีวิตเราผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนาะน่ากลัวมากเลยนะฮะทีนี้คนโบราณเขาสร้างเจดีย์ไว้เพื่ออะไรเขาลงทุนนะฮะรวมเงินกันมาสร้างเจดีย์ไว้สูงๆเพื่ออะไรให้คนได้เห็นไกลๆพอเห็นปุ๊บสาธุอธิษฐานละขอให้ข้าพเจ้ารักษาศีลทางวาจาให้ดีรักษาศีลทางกายให้ดีรักษาศีลทางอาชีพให้ดีขอให้ข้าพเจ้ามีอาชีพสัมมาอาชีพสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาเนออย่างงี้ถ้าอธิษฐานขนาดนี้เนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: แต่เราไม่ได้อธิษฐานใช่หรือเปล่ามันตื่นมามันก็พยาสีฟันแปรงสีฟันแปรงฟันแล้วก็คิดเรื่องงานงานตกเย็นมาก็ดูทีวีดูข่าวดูอะไรพี่จงไม่หรอกพุ่งเหลาเข้านอนไปอาจารย์ก็พูดเกินไปหนูไม่พุ่งเหลาหนูก็กราบพระเออดีกราบที่หมอนเนี่ยหนูก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์แล้วเธออธิษฐานไหมไม่ได้อธิษฐานหนูขอให้เขาคุ้มครองหนูเออเอ้ยนะขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองหนูเด้อไฟอย่าไหม้บ้านหนูเด้ออะไรเงี้ยนะก็ไปมัวแต่ขอซะแต่ไม่ได้อธิษฐานที่จะศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาทั้งที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เราบรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งหรือถึงความสิ้นทุกข์มาครั้งนี้ไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้อันนี้แหละเธอขอให้ได้สักข้อหนึ่งแหละเพราะเธอมีเวลาแค่นี้พรุ่งนี้ก็กลับละนะขอให้ได้ว่าข้าพเจ้าจะศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเอาพูดไป
1: ข้าพเจ้าจะศึกษาในศีลสมาธิปัญญา
0: ปฏิบัติ
1: ข้าพเจ้าจะปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาม
0: ี
1: ข้าพเจ้า
0: จะทำให้มีศีลในชีวิตให้มีสมาธิในชีวิตให้มีปัญญาในชีวิตนี่ภาวนามีก็คือต้องเกิดบ่อยๆดับไปให้เกิดอีกดับไปให้เกิดอีกถ้าดับไปแล้วหายแซบนี่น่ากลัวไหมถ้าเธอมาถามปัญหาอาจารย์อาจารย์คะหนูขอถามปัญหาเรื่องอริยสีอาจารย์บอกดับสนิทความจำเรื่องอริยสีหายไปเลยเถอะมันมายุ่งไหมอาจารย์เกิดหน่อยสิความจำเรื่องอะไรสิเกิดหน่อยสิเดี๋ยวก็เนอมันดับไปเลยอะเธอเคยเป็นไหมการอย่างเงี้ยเธอตั้งใจจะไปเอาอะไรบางอย่างเนี่ยเธอเดินริ้วพอไปถึงแล้วเธอมัวแต่ดูทีวีดูหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วเอ๊ะไม่มาเอาอย่างเนี้ยฮะอันเนี้ยเขาเรียกมันดับไปเลยมันไม่เกิดอีกอะฮะแต่บางครั้งมันเกิดมีไหมคะยืนคิดอยู่เอ๊ะจะมาเอาอะไรเนี่ยงงไปก็งงมาลูกมันก็ถามแม่หาอะไรก็น่าเนาะอีแม่จะมาเอาอะไรอย่างเขาบอกเดี๋ยวก่อนลูกก็ช่วยเราคิดเนาะแม่กำลังงี้อ๋อเอออีแม่แกงผักแคบอ๋ออีแม่จะเบากับปีก็โอ้แม่แมนคือมันต้องทวนกันนะกว่ามันจะเกิดเพราะฉะนั้นคนที่ปัญญาเกิดอย่างว่องไวนี่โชคดีไหมคะถามปั๊บเกิดปุ๊บดีไหมคะไม่ถามเห็นอะไรก็เกิดปัญญาดีไหมคะเห็นปัญหาอะไรปั๊บเกิดปัญญาดีไหมคะนั่งสมาธิเกิดปัญญาดีไหมคะนี่บางคนนั่งสมาธิแล้วปัญญาไม่มามีไหมนั่งไปนิ่งเงียบ ญญามาก่อนบ่มาห่อ เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาภาวนาเข้าใจไหมเพราะมันไม่มีอ่ะมันไม่เกิดอ่ะเพราะนั้นคำว่าภาวนาต้องหมายถึงเกิดบ่อยๆจึงเหมือนมีเข้าใจไหมเอายกตัวอย่างนะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะซื้อของปั๊บก็เกิดเงินในมือเขาเลยนะมีคนเอาเงินมาใส่มือเขาก็มีเงินไหมคะเขาก็มีเงินซื้อของต่อไปเขาอยากได้อะไรอีกก็เกิดมีเงินขึ้นมาในมือในกระเป๋าเนี่ยเกิดมีเงินในมือเกิดมีเงินในกระเป๋าบ่อยๆก็เราก็เรียกว่าเขามีเงินเพราะเขาสามารถเอาซื้ออะไรได้แต่ถ้าคนคนนึงมีเงินอยู่ในมือเนี่ยแป๊บเดียวเองแล้วก็มีคนมาดึงไปเลยก็ถือว่าไม่มีถึงแม้จะเคยเกิดแต่มันไม่เกิดแล้วก็ไม่มีนั้นเราอยากจะมีคุณธรรมอะไรล่ะสิ่งนั้นต้องเกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยเข้าใจไหมคะวันนี้พวกเราถือศีลอะไรคะแล้ววันที่24ล่ะคะแฮศีลหายอ่ะศีลหายไป3ข้อทำไมมันเหลือน้อยจังเลยอ่ะนักบวชต้องถือศีล43ข้อถือพระวินัยอีก311ข้ออาจารย์หนักไหมอาจารย์ถือศีลเนี่ยหนักไหมไม่หนักมันทำไมไม่ใช่มานั่งหิ้วศีลอยู่อย่างนี้ก็อยู่ไปปกตินี่แหละเธอเพียงแต่เข้าไปศึกษานี่เห็นไหมเนี่ยเข้าไปศึกษาแล้วก็นึกถึงว่าเราผิดพลาดข้อไหนแล้วรู้ชัดทำอะไรผิดอะไรไม่ผิดเนี่ยรู้ชัดแล้วก็เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยเวลาผิดศีลนั้นมันร้อนใจยังไงเวลาไม่ผิดศีลมันสงบยังไงอย่างเนี้ยก็เห็นนะคะแล้วก็พิจารณานะคะข้อดีข้อเสียอะไรจากนั้นอธิษฐานจิตแน่วแน่เลยสาธุถ้ามีภิกษุณีรูปหนึ่งอธิษฐานจิตดังๆเธอไปแอบฟังดูนะมีภิกษุณีรูปหนึ่งเขาอธิษฐานอย่างนี้สาธุขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นภิกษุณีให้ครบ3เดือนเถิดขอให้ข้าพเจ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอด3เดือนนี้พอครบ3เดือนนี้แล้วข้าพเจ้าต้องศึกอันนี้คนที่1อธิษฐานอย่างนี้เราฟังแล้วสงสารไหมอ้ออ้อยไหมเราอ้ออ้อยไหมอ้ออ้อยอยู่ที่3เดือนเราอยากจะไปคุยกับเขาว่าอย่างมาอยู่มันเหมือนใช่ไม่ใช่เราก็ได้แต่อ้ออ้อยอีกคนนึงก็มาอธิษฐานอีกสาธุขอให้ข้าพเจ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์มีสมาธิมีปัญญาตลอด1ปีเถิดพอครบ1ปีข้าพเจ้าต้องศึกเราฟังเสร็จเราก็ทำไมอ้ออ้อยอยู่ไหมอ้ออ้อยได้อยู่ปีเดียวนะท่านจะศึกแล้วกะค่ะแม่ให้สึกค่ะครบปีต้องสึกเราก็ทำไมอ้อไอ้เห็นไหมอีกคนนึงก็3เดือนแต่อีกคนนึงสาธุข้าพเจ้ามีบุญผู้ปกครองอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชตลอดชีวิตขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตลอดชีวิตเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบมีความมั่นคงมีสติปัญญาเฉียบแหลมได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ามีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในใจและทำให้มากๆให้มีความรู้ดับทุกข์ภายในใจตนดับทุกข์ให้คนอื่นตลอดชีวิตเถิดเราฟังแล้วเราจะอ้ออ้อยอยู่ไหมไม่ละเราจะว่าไงสาธุแล้วพวกเราอ่ะนึกถึงตัวเองอ้ออ้อยไหมอ้ออ้อยนะพวกเราขณะนี้มีศีล43ข้อหรือ8ข้ออ้อยสิอ้อยนึกว่าศีล43ข้ออ้อย
1: มีศีล8หรือ8เปื้อนบ้าง
0: ไม่เปื้อนมั้งนั่นไม่เปื้อนมั่นคงมากตั้ง8ข้อนี่นะสาธุไม่ต้องอ้อยแล้วนะแต่พอถึงวันที่24อ้อยเหลือกี่ข้อ5
1: ข
0: ้อพอวันที่26ตบยุงไปปราบอ้อยเหลือ4ข้อเสร็จแล้วได้ไปต่อศีลอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นการศึกษาเรื่องศีลทั้ง4ตัวเนี่ยฮะกำลังศึกษากำลังปฏิบัติกำลังมีสิ่งนิ้นกำลังทำให้มากศึกษาทั้ง4ตัวเนี่ยฮะถูกเฉลยออกมาข้างล่างนี่เหมือนกันเป๊ะเลยอ๋องั้นทำข้างล่างนี่ก็สิ้นเรื่องไม่ต้องไปสนใจละนะคะก็คืออะไรควรจะนึกถึงกุศลหรืออกุศลดี
1: นึกถึงกุศลดี
0: ต่อไป
1: ควรจะรู้ชัดกุศลควรจะเห็นประโยชน์ของกุศล
0: ไม่ใช่ต้องเห็นกุศลในใจเลย
1: กุศล
0: ต้องเห็นเลยอย่างเช่นอาจารย์พูดไปเธอเห็นปัญญาเกิดที่ใจเธอไหมเห็นเลยไหมว่าอ้อฟังแล้วมันรู้ชัดอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเห็นเลยล่ะเห็นเลยว่ามันมีปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจมันก็เห็นอะไรเนี่ยเห็นความมึนเห็นความ เมามัวอาจารย์คะพูดอีกรอบได้ไหมคะมันไม่เข้าใจมันเข้าแต่หูอาจารย์มันไม่เข้าใจอ่ะมันมัวอาการอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นเลยว่ามันยังไม่เกิดปัญญาจากนั้นเราสามารถพิจารณากุศลใช่ไหมพิจารณากุศลจากนั้นเราอธิษฐานจิตใน
1: กุศล
0: 5ข้อนี้คือการกำลังศึกษาอยู่กำลัง
1: ปฏิบัติอยู่กำลังทำให้มีอยู่กำลังทำให้มากอยู
0: ่5ข้อหมดหรือยังยังไม่หมดมันมีทั้งหมด15ข้อ5ข้อแรกท่องไปเลยนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานเอาน
1: ึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐาน
0: เอาไหม
1: นึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐาน
0: อ้าวอาจารย์จะพูดคำว่าศีลพวกเราก็พูดไปเลยพอพูดศีลปั๊บเราก็บอกว่าขอนึกถึงศีลขอรู้ชัดในศีลอย่างเงี้ยเอาศีล
1: ขอนึกถึงศีลขอรู้ชัดในศีลขอเห็นในศีลขอพิจารณาศีลขออธิษฐานในศีล
0: ขอตั้งจิตอธิษฐานให้มีศีลมั่นคงอย่างเงี้ย
1: ขอตั้งจิตอธิษฐานให้มีศีลมั่นคง
0: อ้าวต่อไปสติ
1: ขอนึกถึงสติขอรู้ชัดเรื่องสติขอเห็น
0: สติในชีวิตจริงๆเลยเห็นสติในจิตที่เกิดขึ้นเลย
1: ขอเห็นสติที่เกิดขึ้นที่จิตขอพิจารณาเรื่องสติขอตั้งจิตอธิษฐานให้มีสติตั้งมั่น
0: นะคะเอาต่อไปปัญญา
1: ขอนึกถึงปัญญาขอรู้ชัดปัญญาขอเห็นปัญญาเกิดที่จิตขอพิจารณาเรื่องปัญญาขอตั้งจิตอธิษฐานให้มีปัญญา
0: อย่างเงี้ยอาการอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังศึกษาเรื่องปัญญาก
1: ำลังปฏิบัติในปัญญากำลังทำให้มีปัญญากำลังทำให้มากในปัญญา
0: อย่างเงี้ยเข้าใจไหมภาษาบาลีก็มีนะฮะอวัชชันโตปชานันโตปสันโตปจเวกขันโตอธิษฐานโตไม่สอนเพราะว่าพวกเราไม่ได้เรียนบาลีมาแต่ถ้าคนที่เขาเรียนบาลีนี่เขาจะชื่นใจมากเลยโอ้โหภาษาบาลีชัดเจนนี่5ข้ออีก5ข้อนะคะคือพลัง5ก็คือ
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
0: ทุกครั้งที่เรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในเรื่องใดก็แสดงว่าเรากำลังศึกษาในเรื่องนั้นกำลังปฏิบัติในเรื่องนั้นเช่นเรามีศรัทธาในศีลเราเพียรรักษาศีลเรามีสติในศีลเรามีสมาธิในศีลเรามีปัญญาในศีลเนี่ยก็ถือว่าเรากำลังศึกษาเรื่องศีลกำลัง
1: ปฏิบัติเรื่องศีลกำลังทำ
0: มีศีลเลยกำลังมีศีลเลยและกำลัง
1: ทำให้
0: มากเรื่องศี
1: ล
0: อีก5ข้อได้เท่าไหร่ละ
1: 10
0: ข้อละต่อไปอีก5ข้อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งรู้รอบอย่างท่องแท้สิ่งที่ควรรู้รอบ
1: ละสิ่งที่ควรละ
0: กระทำให้มากกระทำให้มากภาวนาในสิ่งที่ควรภาวนาและกระทำให้แจ้งสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งอีก5ข้อ
1: รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งรู้รอบสิ่งที่ควรรู้รอบละสิ่งที่ควรละ
0: ภาวนา
1: สิ่งที่ควรภาวนาก
0: ระทำให้แจ้ง
1: สิ่งที่ควรกระทำให้แจ้ง
0: ถ้าทำได้5ข้อนี้ก็ถือว่ากำลังศึกษาเรื่องนั้น
1: กำลังปฏิบัติเรื่องนั้นกำลังมีเรื่องนั้นกำลังทำให้มากในเรื่องนั้น
0: สรุปแล้ววิธีการที่จะศึกษาปฏิบัติภาวนาหรือทำให้มากมีทั้งหมดกี่ข
1: ้อ15ข
0: ้อวิธีจำก็คือ5ข้อที่จำไป
1: นึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐาน
0: ต่อไปก็เป็นเรื่องอินทรีย์5พละ5
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
0: แล้วก็อีก5ก็คือเป็นเรื่องของการรู้ยิ่งอภิญญานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของอริยสัจ4ถ้าเราไปถึงตรงนี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่นั่งหลับตาอย่างเดียวแล้วนึกถึงสิ่งนั้นก็กำลังปฏิบัติละเข้าใจหรือยังชัดไม่
1: ช
0: ั
1: ด
0: แต่ถ้าสมมติเรากำลังนั่งหลับสมมติเรากำลังนั่งหลับตอนนี้เรากำลังภาวนาหรือเรากำลังมีนิวรณ
1: ์นิวรณ์
0: เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ชัดว่านั่นน่ะสีดำหรือสีขาวนะคะถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยชีวิตเราก็มีความสุขอายตนะภายในเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจ อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสกระทบวิญญาณวึดวึดวึดวึดขึ้นมาจากนั้นก็มีเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเนี่ยนะก็มีความรู้สึกความจำความคิดแต่เฉพาะความคิดเนี่ยก็มีคิดชั่ว14ตัวแล้วก็คิดดี25ตัวสาธารณะเวลาคิดชั่วมันก็มาร่วมด้วยเวลาคิดดีมันก็ไปเกิดด้วยนะคะทีนี้ที่พวกเราเรียนไปทั้งหมดนี่ก็คือให้พวกเราเรียนว่าถ้าไอ้สีดำๆมาเกิดเนี่ยเขาเรียกไม่ดีข้างบนเนี่ยเขาเรียกสังโยชน์เรียกกิเลสเรียกอนุสัยเรียกกรรมชั่วเรียกบาป
1: เรียกนิวรณ์เรียกอสวะ
0: เออจังสี่แหละนะมันบดีตัวเนี้ยบดีพอไม่ดีก็ตั้งชื่อเสียไม่ดีเลยนะแต่พออันสีดีๆนี่เกิดเขาก็เรียกบารมีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วก็เรียกว่ากุศลกรรมขาวกรรมดีแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ควรภาวนาอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วสองตัวนี้เกิดพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: มันไม่ได้ไงเพราะนั้นเราก็ต้องมันภาวนาแต่ถ้าเกิดทางนี้เขาก็เรียกว่าอนุสัยบ้างสังโยชน์บ้างเท่านั้นเองจบไหมสรุปการปฏิบัติธรรมคืออะไรคะก็คือมันนึกถึงสิ่งนี้สิ่งดีๆเนี่ยเพราะจิตรับได
1: ้
0: ด
1: ้
0: านเด
1: ีย
0: วเม
1: ื่
0: อจิตนึกถึงด้านดีด้านชั่วก็ไม่เกิดเอาแล้วรู้ชัดมามัวแต่รู้ชัดเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่เกิดอีกละเอาต่อไปมัวแต่เห็นอันเนี้ยมาดูเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกิดอีกละเอาต่อไปมาพิจารณาแต่เรื่องนี้อันนี้ก็ไม่เกิดอีกละเอาต่อไปมาอธิษฐานจิตแต่อันเนี้ยสาธุขอมุ่งมั่นเนี่ยนี่ก็ไม่เกิดอีกละต่อไปศรัทธาเรื่องนี้วิริยะในเรื่องนี้สติในเรื่องนี้สมาธิในเรื่องนี้ปัญญาในเรื่องนี้ความชั่วก็ไม่เกิดละต่อไปรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งรู้รอบทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกเนี่ยนะแล้วก
1: ็
0: ละตัณหาเหตุเกิดทุกแล้วก็ภาวนาอริยมรรคมีองค์8แล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจบข่าวเลยนี่คือการปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบจบแล้ววันนี้สอนจบหมดแล้ว
1: สาธุ
0: เหลืออย่างเดียวคือเหลือไปลงมือทำใช่ไหมไปหมั่นนึกถึงแต่กุศลนี่มันก็จะมีปัญหาว่ามันนึกไม่ออกอะอาจารย์เอาก็เธออยู่กับเพื่อนชั่วเธออยู่ในสิ่งแวดล้อมชั่วตาก็เห็นแต่อะไรให้เกิดกิเลสหูก็ฟังแต่อะไรให้เกิดกิเลสช่วยไม่ได้นะทำไงดีอาจารย์เธอก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิหนูอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีแล้วหนูมาอยู่วัดนะอาจารย์แล้วทำไมเธอไม่เจริญก็หนูคบคนโง่อาจารย์เอ้าก็ช่วยไม่ได้นะเธอก็ต้องไปเลือกคบคนฉลาดคนฉลาดเขาไม่คบหนูอาจารย์เขาเบื่อหนูอะเขาว่าหนูมันโง่เกินไปเอ้าเธอก็ค่อยๆไปรับใช้เขาไปซักผ้าเขาคือต้องทำให้คนฉลาดเขาเอ็นดูเธอโง่แล้วยังมาจุ้ยอีกใครจะมาช่วยจริงหรือเปล่าใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคำพูดนี้ถูกหรือไม่ถูกผู้ใดรู้ตัวว่าโง่ผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดใช่หรือไม่ใครว่าใช่ยกมือผิดหมดเลยผมว่าลวงกันอีกแล้วถ้ามันเป็นคนฉลาดง่ายขนาดนั้นมันก็ฉลาดทั้งเมืองอะสิแค่รู้ตัวว่าโง่ก็ฉลาดแล้วเหรอไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดรู้ตัวว่าโง่ยังพอเป็นเหตุให้ฉลาดได้บ้างเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพอโง่แล้วโดนด่าว่าโง่เสร็จโอ้ yes I know already ฉันรู้แล้วว่าฉันโง่ก็ฉลาดปึ้งกันมาเลยแบบนี้มันก็ง่ายเกินไปเรารู้ตัวว่าโง่เนี่ยมันเป็นเหตุเท่านั้นเองคือพอเรารู้ตัวว่าโง่ปุ๊บมันเป็นเหตุเท่านั้นเองว่าโอ้เราโง่นี่เฮ้ยไม่ได้ละอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไปศึกษาแล้วถึงจะพออาจจะฉลาดได้บ้างเท่านั้นเองทุกวันนี้เราเข้าใจผิดแล้วเราพูดกันผิดๆอย่างเงี้ยเลยมีคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดชอบด่าตัวเองให้คนฟังฉันน่ะมันโง่เธอแล้วนึกในใจยิ้มหวานนะผู้ใดรู้ตัวว่าโง่ผู้นั้นเป็นคนฉลาดอย่างเงี้ยไปท่องใหม่เนอะพุทธพจน์ไม่มีนะต้องใช้คำว่าไง
2: ฉลาด
0: บ้างรู้จักบ้างไหมบ้างทางเหนือเนี่ยถ้าอะไรแหว่งๆเขาใช้คำว่าบ้างนะฮะแก้วปากบ้างเนี่ยแปลว่าแก้วปากแหว่งนะถ้วยปากแหว่งก็เลยถ้วยปากบ้างเพราะนั้นเราเป็นคนฉลาดได้บ้างเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนดีที่คนฉลาดที่มันแหว่งๆเข้าใจไหมมันไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นเอาละความดี25ตัวเนี่ยสีขาว19ตัวแรกเนี่ยเกิดกับจิตดีงามทุกดวงเลยนะไม่โลภไม่โกรธ มีสติมีศรัทธาเนี่ยเกิดกับจิตดีทุกดวงเลยในขณะที่เธอคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยนะไม่ว่าจะดีขนาดไหนมีตั้ง19ตัวเนี่ยแต่ตัวที่20ขึ้นไปเป็นสีเหลืองละคืออะไรไม่ได้เกิดทุกตัวคืออะไรศีลคือคิดงดเว้นจากการพูดชั่ว4อย่างต่อไป
1: คิดงดเว้นจากการทำชั่ว3อย่างคิดงดเว้นจากการประกอบอาชีพผิด
0: สามตัวนี้เรียกว่าศีลอันนี้เป็นความดีที่ไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดกับจิตดีทั่วๆไปนะต้องพิเศษพิเศษเอาต่อไป
1: กะรุ
0: ณามีความอยากช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์อันนี้เป็นความดีพิเศษขึ้นนะเธอส่วนมากเราตื่นมาเราไม่ได้คิดว่าเราจะช่วยให้ใครพ้นทุกข์เรามีแต่ดับทุกข์ตามกิจวัตรตามความเคยชินเข้าใจไหมแปลงฟันไปตามความเคยชินแต่งหน้าไปทำอะไรไปตามความเคยชินเป็นปกติเราไม่เคยคิดเลยว่าจริงเหรอเนี่ยชีวิตเป็นทุกข์อาจารย์สัมภาษณ์ใครนะไปสอนที่ไหนให้ยกมือนะไม่มีใครรู้สักคนน่ะอาจารย์ถามว่าทุกกายกับทุกใจเป็นอันเดียวกันไหมคะตอบถูกไม่ใช่อันเดียวกันค่ะเก่งมากพวกเราเคยทุกข์กายไหมเคยค่ะเคยทุกข์ใจไหมเคยค่ะพวกเราเคยทุกข์กายทุกวันไหมไม่เคยค่ะอีวะอีวะและอาจารย์ถามว่าปวดท้องถ่ายเป็นทุกข์กายไหมคะเป็นค่ะแล้วเธอเข้าส้วมทุกวันไหมเข้าค่ะอ้าวแล้วไหนเธอว่าเธอไม่ได้ทุกข์กายทุกวันอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกหิวน้ำทุกข์กายไหมคะทุกข์กายค่ะแล้วเธอกินน้ำทุกวันไหม
1: ทุกวันค่ะ
0: วันละหลายหนไหม
1: หลายหน
0: แสดงวันหนึ่งเธอทุกหลายหนใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยคนส่วนมากจะไม่รู้นะฮะว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์เขาคิดว่าร่างกายเขาเป็นก้อนสุขเขาไม่รู้เลยว่าร่างกายเขาเป็นก้อนทุกข์ที่คอยดับทุกข์คอยดับทุกข์น่าเบื่อไหม
1: น่าเบื่อ
0: เพราะนั้นคนที่เห็นธรรมของพระเจ้าเนี่ยเขาจะเบื่อร่างกายเบื่อจิตใจมากฮะใครก็ตามปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วมีอาการเบื่อร่างกายเบื่อจิตใจของตัวเองแล้วของคนอื่นเบื่อสุดขีดเนี่ยนะฮะแสดงว่าปฏิบัติถูกทางละแต่คนคนนี้ไม่มีโทสะนะไม่ด่าใครไม่โกรธใครไม่รังเกียจใครและช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์นะฮะเสียสละฮะไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาเบื่อมากเลยร่างกายที่มันเป็นก้อนทุกข์แต่ปุถุชนส่วนใหญ่ในโลกนี้คิดว่าร่างกายตัวเองแสนสุขแสนเฮลตี้แล้วก็ไปควักจะเอาคนอื่นมาเป็นแฟนมาเป็นคู่เพราะคิดว่าไอ้นายคนนั้นคงเฮลตี้เงี้ยนะที่ไหนได้มีโรคภัยแค่เจ็ดติดมาเป็นพลวนเลยเงี้ยอาจารย์กำลังจะสอนตัวที่25ให้เธอ23คือกรุณาอยากช่วยให้พ้นทุกข์24มีความอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับความดีของคนอื่นไม่ริษยาละ25มีปัญญินทรีย์แปลว่ามีปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญ่เป็นยังไงปัญญาเป็นใหญ่ก็คือรู้ทุกข์รู้ว่ากายใจเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วรู้ว่าดับตัณหาได้ไม่เหลือเลยคือความดับทุกข์และรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติแห่งความดับทุกข์รู้ชัดอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเป็นใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอาจารย์รู้ทุกข์รู้ให้รอบอย่างเนี้ยเค้าเรียกปัญญาเป็นใหญ่รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วละเหตุเกิดทุกข์ได้นี่เรียกว่าปัญญาเป็นใหญ่ถ้าละไม่ได้ยังไม่ใหญ่นะมีผู้ชาย2คนมาสมัครกำนันผู้ชายทั้ง2คนติดเหล้าด้วยกันทั้งคู่แต่ทำงานเก่งแล้วนายคนที่1ขึ้นมาหาเสียงก็บอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการให้ผมเลิกเหล้าและผมก็รู้ว่าเหล้าไม่ดีและผมจะเลิกเหล้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วเขาก็ทำได้ด้วยคนที่2ก็ขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการให้ผมเลิกเหล้าและผมก็รู้ว่าเหล้าไม่ดีผมจะเลิกเหล้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เดี๋ยวเราก็เห็นมันแอบไปกินเหล้าเราก็ว่าอ้าวว่าไงว่าที่กำนันจะมาเป็นกำนันทำไมยังดื่มเหล้าอยู่ พอดีวันนี้วันเกิดเนาะวันนี้วันเกิดขอร้องอย่าเสียงดังอย่าไปบอกใครเน้อ เราก็หายใจเฮือกอีก 2-3 วันเราเห็นอีกละดื่มเหล้าอีกละเราก็บอกอ้าวไหนว่าที่กำนันไหนว่าจะเลิกแล้วไงวันนั้นก็วันเกิดวันนี้วันตายหรือไงแหมอย่าพูดขนาดนั้นไม่ใช่วันตายหรอกแต่มันเป็นวันเกิดของเมียมันก็ต้องกินเหล้าอีกหน่อยนะอย่าไปบอกใครเน้อผู้ชาย2คนมาสมัครกำนันเราคิดจะเลือกคนที่1หรือคนที่2เพราะเขารู้แล้วเขาทำได้เขาเรียกว่าเขาใหญ่เข้าใจไหม ขามีความเป็นใหญ่กว่าคนที่สองเพราะเราคิดจะเลือกเขาละเขาจะต้องเป็นกำนันเพราะไอ้คนที่สองนี่มันรู้แต่มันละไม่ได้มันรู้ว่าเล่าไม่ดีแต่มันละเล่าไม่ได้ทีนี้ในสามก็มาสมัครแข่งกำนันอีกเอาละตอนนี้สูสีละไอ้สองตกไปเลยเนาะสองนี่ตกกระป๋องมากินเหล้าในหนึ่งไม่กินเหล้าเลยแต่ในหนึ่งเนี่ยปากไม่ดีฮะเป็นคนชอบพูดจาส่อเสียดนินทาแล้วเขาก็ขึ้นมาพูดอีกละหาเสียงผมก็รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ชอบเวลาผมพูดส่อเสียดแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกส่อเสียดละครับแต่ว่าเผลอๆมันก็ส่อเสียดเผลอๆมันก็ส่อเสียดแสดงว่ารู้แล้วยังละไม่ได้แต่คนที่สามมาสมัครแล้วเขาก็ทำได้คือเขาไม่ส่อเสียดใครเลยตอนนี้ใครใหญ่กว่ากันในสามใหญ่เราจะเลือกใครเราจะเลือกในสามละในสี่มาสมัครแข่งอีกนะฮะในสี่นี่บอกว่าผมรู้ว่าโลภโกรธหลงไม่ดีผมจะละโลภโกรธหลงให้หมดและเมื่อละได้แล้วผมก็จะไปบวชเฮ้อว่ามาเป็นกำนันกะกำนันมันตำแหน่งมันน้อยเกินไปครับผมเป็นกำนันก็มีคนไหว้ผมแค่ในตำบล นี้เท่านั้นเองแต่ถ้าผมเป็นพระอรหันต์เนี่ยคนไหว้ผมทั้งโลกเลยครับผมขอลาไปบวชละครับแล้วเขาก็ละโลภโกรธหลงได้สิ้นเกลี้ยงใครใหญ่ที่สุดพระอรหันต์เข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำว่าปัญญินทรีย์แปลว่าปัญญาเป็นใหญ่คือรู้ทุกให้หมดเหตุเกิดทุกละหมดความดับทุกรู้แจ้งหมดอริมักมีองค์8ทำได้หมดอย่างเงี้ยหมดเลยเอาพูดไปพูดหมดนี่แหละอริยสัจข้อที่1คือเรื่องทุกต้องรู้ให้หมดตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกต้อง
1: ละให้หมด
0: ความดับตัณหาได้คือความดับทุกต้องกระทำให้แจ้งให้หมดอริมักมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกต้องทำให้ได้ให้หมดอย่างเงี้ยหมดเลยเอาพูดไหม
1: ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้หมดตัณหาคือเหตุเกิดทุกเป็นสิ่งที่ต้องละให้หมดความดับตัณหาคือความดับทุก
0: ต้องกระทำให้แจ้ง
1: ให้
0: หมด
1: อริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ต้อง
0: ทำให้ได้ให้หมดถูกไหมทำให้ได้ให้หมดเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญินทรีย์เข้าใจหรือยังมีปัญญาเป็นใหญ่เนาะเหมือนเมื่อกี้พูดเรื่องกำนันเมื่อกี้มาสมัครกำนันมันมีคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือคนที่ละกิเลสได้หมดใช่ไหมพระโสดาบันกับพระสกทาคามีให้พวกเราเลือกเป็นเจ้าวาดเราจะเลือกใครแสดงว่าพระสกทาคามีใหญ่กว่าพระโสดาบ
1: ัน
0: เอาต่อไปพระสกทาคามีกับพระอนาคามีจะเลือกใครเป็นเจ้าวาด
1: พระอนาคามี
0: พระอนาคามีกับพระอรหันต์จะเอาใครเป็นเจ้าวาด
1: พระอรหันต์ค่ะ
0: พระอรหันต์ก็มีอยู่2รูปรูปนึงได้แค่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาเฉยๆไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอีกรูปนึงเป็นเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยหายตัวแวบเราจะเอาใครเป็นเจ้าอาวาสเอาเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเอาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเห็นมั้ยมันใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับเข้าใจหรือยังแล้วพวกเราใหญ่แค่ไหนใหญ่ในศีลหรือยังใหญ่ในสมาธิหรือยังใหญ่ในปัญญายังฟังธรรมแล้วม่วนมั้ยม่วนมั้ยมีประโยชน์มั้ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มั้ยเข้าใจหรือยังว่าธรรมะพุทธเจ้ามันดีแล้วการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าง่ายหรือยากง่ายแค่นึกถึงอ่ะเข้าใจไหมฮะอันนี้คือคำสอนพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคพระไตรปิฎกเล่มที่31นะคะไปดูได้เลยนึกถึงก็ชื่อว่ากำลังปฏิบัติสิ่งนั้นเอ้างั้นอาจารย์จะพูดเรื่องศีลนะอ้าวให้ใช้คำว่ากำลังศึกษาเรื่องศีลต้อง
1: นึกถึงเรื่องศีล
0: กำลังศึกษาเรื่องศีลต้อง
1: รู้ชัดเรื่องศีลกำลังศึกษาเรื่องศีลต้องเห็นศีลที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต
0: มันต้องเห็นศีลในวิถีชีวิตเวลาพูดจา ก็มีศีลเวลาเคลื่อนไหวร่างกายก็มีศีลคือต้องดูจากการกระทำด้วยนะฮะเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องดูที่การกระทำอย่างเช่นเราเห็นคนหนึ่งนะฮะกลางคืนเนี่ยไฟฉายไม่ใช้เดินพรวดไปเราถามว่าทำไมอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเปลืองโอ้ทำไมขี้เหนียวขนาดนั้นเปลืองไฟเปิดไฟฉายเปลืองไฟนอกจากเปลืองมีอะไรอีกเหตุผลที่ทำให้คุณไม่เปิดไฟฉายเนี่ยฉันชำนาญเดินเส้นเนี้ยชำนาญไม่ต้องใช้ไฟดูมีเหตุผลไหมคะดูมีเหตุผลแต่อีกคนนึงเอาไฟฉายส่องแล้วเดินช้าค่อยส่องอย่างเงี้ยเราก็บอกทำไมเดินช้าอย่างนั้นอ่ะเปลือง เราก็บอกคุณอย่าไปคิดเรื่องเปลืองกำลังดูตัวมดตัวแมงกลางคืนเราเดินไม่ดีจะไปเหยียบมันตายสัตว์ตัวเล็กเท้าเราเนี่ยยังกับเท้ายักษ์เลยแหละเหยียบลงไปทีเนี่ยมดแมงแข้งหักขาหักมันแช่งตายเลยนั่นน่ะนะมันทรมานบางทีมันไม่ตายอ่ะไปเหยียบควับขาหักไป3ขาโอ้ยเหลืออีก2ขากระแดกกระแดกอยู่เนี่ยโอ้ยถ้าเราเอาไฟฉายส่องเราจะเห็นความลำบากของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราเดินไปเนี่ยเราไฟฉายส่องให้ดีแล้วค่อยๆเดินกิริยาของคนที่2เป็นกิริยาของคนมีศีลเพราะเขาเห็นศีลในชีวิตเขาเลยว่าเวลาเขาเดินเนี่ยเขาระวังไม่ให้เกิดการฆ่าศีลไม่ได้อยู่แค่ปานาติปาตาเวรมณีแต่ศีลมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวร่างกายเลยแม้เคลื่อนไหวไปเนี่ยเอ๊ะสัตว์ตายหรือเปล่าไม่ต้องไปกลัวมันไฟจะเปลืองช่างมันเดินชำนาญก็ไม่ได้บางทีมันมีสัตว์บางอย่างกำลังเดินข้ามถนนพอดีอ่ะมันก็ไม่อยากมาหรอกไอ้ถนนตรงนี้มันรู้ว่าตีนคนเดินไปกับเดินมาไม่ค่อยมาแต่พอดีตอนนั้นมันหิวน้ำมันกระเซาะกระเซิงหาน้ำมันก็เดินข้ามตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กมาโดยเฉพาะหอยเนาะเดินมาเนี่ยเราเหยียบโอ้โหเปลือกแข็งๆมันเสียบเข้าไปที่ตัวมันเจ็บไหมคะเจ็บมากเลยนะเพราะนั้นกลางคืนควรจะมีไฟฉายแล้วควรจะ
1: ส่องดู
0: ให้ชัดๆแล้วก็เดินโดยไม่ให้เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เรียกว่าวิถีชีวิตมีศีลเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราจะเป็นคนมีศีลเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องศีลเราจะปฏิบัติเรื่องศีลเราจะมีศีลจริงๆเนี่ยเราต้องเห็นศีลในชีวิตเราเลยต้องเห็นเลยถ้ายังไม่มีเดินพลวดพลัดพลวดพลัดจะพูดจะจ้าเลยก็พูดโชว์โชว์โชว์เอาคนเจ็บอกเจ็บใจไปแขวนคอตายเลยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ฆ่าด้วยวาจานะน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะละเอียดไหมคะรู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมหรือยังอ้าวท่องเลยการปฏิบัติธรรมคือ
1: การปฏิบัติธรรมคือ
0: นึกถึงธรรม
1: นึกถึงธรรมรู้ชัดธรรมเห็นธรรมพิจารณาธรรมอธิษฐานธรรม
0: ศรัทธาในธรรม
1: พิ

0: ละเหตุเกิด
1: ละอกุศลธรรม
0: ละอกุศลธรรม
1: ภาวนากุศลธรรมให้เต็มเปี่ยม
0: ภาวนากุศลธรรมให้เต็มเปี่ยม
1: รู้แจ้งนิพพาน
0: รู้แจ้งนิพพาน
1: ทั้ง15ข้อนี้
0: ทั้ง15ข้อนี้
1: คือการปฏิบัติธรรม
0: คือการปฏิบัติธรรม
1: ไม่ใช่นั่งสมาธิจุกปุกอย่างเดียว
0: ไม่ใช่นั่งสมาธิจุกปุกอย่างเดียว
1: พอแล้วเนาะสะใจแล้ว
0: ปฏิบัติด้วยศึกษาด้วยกำลังทำให้มากด้วยกำลังทำให้มีด้วย
1: จบข่าวแล้วนะมาวัดครั้งนี้ชัดเจนไม่ชัดเจน
0: ชัดเจน
1: ศึกษาเรื่องปริยัติให้ชัดปฏิบัติให้มันตรงให้ครบถ้วนให้มันครบ25ตัวนี้ถามตัวเองมีครบหรือยังไปเช็คตัวเองกรุณามีหรือยังมุทิตามีหรือยังวันวันหนึ่งอ่ะเกิดความมุทิตามั้งเปล่าเรามีบ้างไหมเราตื่นมาเราก็ได้อนุโมทนากับคนนั้นอนุโมทนากับคนนี้ได้มีไหมอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งหัวใจแห้งผากมีแต่ความริษยาหรือมีแต่ความเฉยเฉยแบบซื่อบื้อนะโง่เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ชีวิตเราควรจะมีคุณธรรมเหล่านี้จนถึง25แต่ละวันเนี่ย25 25นิพพานจะไปไหนเสียจริงไหมจะไปไหนจะไปไหนเนี่ยก็ต้องบรรลุได้แน่นอนแต่ถ้าวันๆมีแต่กล่องดำหรือแม่งก็กู้เวียนอะดำเขาดำเขาดำเขาอย่างเงี้ยเออแล้วชีวิตเป็นไงก็สุสุกทุกๆสุสุกทุกๆสุสุกทุกๆชมดอนะช่วยไม่ได้คุณปล่อยใจคุณอยู่อย่างเงี้ยปุบปักปุบปักเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่วัดเขาชอบอยู่วัดเขาไม่ไปอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างด็อกเตอร์การมุนีเนี่ยนะด็อกเตอร์การมุนีเป็นอาจารย์นะครับเป็นนักการเมืองได้ตำแหน่งโอ้ยเงินทองก็มีเยอะแยะแต่ทำไมถึงมายอมอยู่ที่นี่โดนว่าโดนอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าเขาอยู่ที่นี่อะไรมันเกิดกุศลมันเกิดแล้วมันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเข้าใจไหมคะเอออันนี้ไม่ค่อยเกิดละแต่ตอนเป็นชาวบ้านเนี่ยอันนี้เกิดบ่อยไหมของพวกเราเกิดบ่อยไหมไอ้ดำดำไอ้ปีศาจแดงกองดำเนี่ยมันไม่ใช่เกิดบ่อยอย่างเดียวมันไม่เกิดก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตให้มันเกิดมันไม่เกิดก็เปิดทีวีให้มันเกิดมันไม่เกิดก็ไปเปิดแคทตะล็อกให้มันเกิด